0: อแม่นราคะไม่เกิดน้ำลายไม่ไหลก็ไปเปิดแคตตาล็อกดูตำราอาหารนะเห็นรูปก็น้ำลายไหลย้อยไปแล้วต้องไปซื้อร้านนั้นร้านนี้เนี่ยนี่หาเรื่องให้มันเกิดแต่สำหรับนักบวชเขาไม่ให้มันเกิดชัดไม่ชัดชัดเน
1: า
0: ะ
1: เอาละจบ
2: สา
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากรทุกเก่าก็สิ้นไป
3: ทุกใหม่ก็ไม่มี
4: ทุกเดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
3: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
4: ปัจจุบันคิดดี
3: พูดดี
4: ทำดี
5: ก็ไม่มีกิเลส
4: ขันธ์ห้าอดีตก็ไม่มีแล้ว
3: อนาคตก็ยังไม่มี
4: ปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันธ์ห้ากองทุก
6: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: ร่มธรรม
7: ร่มธรรมร่มใจ
8: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
4: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
8: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
9: ในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอดีตนายกขวัญแสนสุขรายงาน
10: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลก โดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดีย2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
1: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
12: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
11: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
10: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนส การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
10: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดี

0: อีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประนามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสแซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต
0: ่
1: อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2ต่อ3เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนไปเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA จึงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัทละบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเหยี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชลรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง2ต่อ0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3ต่อ0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2 ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: อนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: มือว่าอยากให้ค่ำมืดเลยนาเสียอาทิตย์หนึ่งมีกลางคืนสักคืนหนึ่ง
2: ฉันอยู่นี่
1: จะไปไปผีโอ้ยช่วยดิ
2: จะบ้าเหรอโอ้ยคนทั้งดุนเสือบอกว่าผี
1: โอ้ก็เล่นมั่งหลังนะครับผมก็ย่านละมั่ง
2: แล้วทำไมแกขวัญอ่อนนักบ
1: ่โอ้ยบ่อนจังไหนล่ะครับพี่วุฒิคนมันเคยโดนมาจนกระทั่งน่วมทั้งตัวผีเม็ดก็โดนผีวุฒิก็โดนแต่บ่ยอมรับความจริงเองที่หลังจะเข่าข้างหลังตอนกลางคืนในบ่อโอ้ยมันเสียวสยองตัวน้อ
2: เอาเป็นว่าต่อไปอ่ะแกหากลองยาวเอาไว้แห่นะแต่ว่ามาเดินย่องๆมองหาอะไรอยู่ฮะ
1: คือผมเห็นพี่วิกกี้กับพี่บุ้มเดินมาทางนี้แล้วก็บ่ฮู้หายไปไสครับ
2: อ
1: ีนี่ครับผมไม่ได้โกหกเลยครับผมพยายามเรียกก็บ่เห็นตอบบ่มีไผเห็นสองสาวเลยบ่
2: ตาฝาดหรือเปล่าบ่ครับ
1: โอ้พี่เมธผมยังบ่แก่เฒ่าขนาดตาฝ้าฟางเลยครับ
2: แกกำลังจะเล่าเรื่องผีอีกแล้วสิ
1: โอ้ยแล้วกันพี่วุฒิเรื่องเนี่ยพูดเล่นๆบ่ได้เด้ครับ
2: ก็ว่าสองคนละมั้งล่างอ่ะ
1: ครับ
2: หายไปไหน
1: โอ้ยผมบ่ฮู้ดอกก็นั่งสะกดห้อยก็เจอพวกพี่นี่แหละ
2: ดึกปานนี้แล้วเขาลงมาเดินทำไมกันเอางี้ดีกว่านะลุกไปดูสองสาวก่อนถ้าปรากฏว่าเขาไม่ได้มาข้างล่างรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นกับบักขำ
1: ผมคงต้องกินซุปของพี่เมียดอีตามเคยนะครับ
3: งั้นเตรียมก้นเอาไว้ให้ดีๆนะ

0: ียบชัว
1: หลับกันหมดแล้วมั้ง
2: โอ้ยเสื้อสายตาบักหามพ
0: ่อไอ้ชื่อนั้นเชื่ออยู่นะแต่เชื่อน้อยก็ไม่เชื่อ
2: คือโอ้ยพี่เมธผมเห็นทางไหนพูดทางสั่นดิ
0: เดี๋ยวก็รู้ผู้พูดจริงตาฝาด
3: ไม่จริงเจอซุปแน
1: ่เตรียมถกก้นเอาไว้ให้ดี
0: ค่อยๆเปิดประตูห้องสิ
1: ประตูเปิดง่ายเหลือเกินนี่วะ
0: เป็นสาวเป็นนางตอนปิดประตูลงกลอนใช้ได้ที่ไหน
2: บ่อยู่มั้งครับ
0: แถมตัดตะเกียงซะด้วยนะ
4: อย่านะนี่ทำได้นะนี
0: ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยสายไฟเร็ว
4: จีด้วยจีด้วย
0: นี่นะอะไรกันอ่ะทั้งสองคนนั้นต้องโชว์ต่อยอากาศด้วยละเมอหรือเปล่าอ
5: ่
0: ะ
5: ไม่ละเมอเหมือนกันวะ
2: ผีอ้ำ
0: หึบอกคำจุดตะกี้กันแล้ว
2: ครับครับ
4: นี่น่ะ
5: นี่นี่พอหยุดพ
6: นิกกี้เธอทำอะไรอ่ะฉันต้องหากันกำลังจะถามว่าเธอทำอะไร
0: เฮียลาแล้วนะไม่ต้องถามกันเองหรอกช่วยบอกพวกเราดีกว่าผู้นักศึกษาทั้งสองท่านนี้เกิดอะไรขึ้นฮะได้ลุกขึ้นกลางดึกชกลมเป็นว่าเล่นแบบนี
6: ้ชกลมเหร
2: อแม่เหรอครับเห็ดตะสีครับชุบตะสีเหรอคร
6: ับ อะไรนะ
2: สกลม
6: ฉันไม่บ้าถึงขนาดนั้นหรอกนะจะบอกให้ฉันก็ยังไม่เพี้ยนถึงกับเสียสติลุกขึ้นมาโดดชกลมกลางดึกกลางดื่นเช่นนั้นแล้วนะจะบอกให้
0: แต่ก็เป็นไปแล้ว
6: เป็นไปแล้ว
5: ก็ลองนึกถึงตัวเองดูสิว่ามีความรู้สึกยังไงอ่ะ
6: เหนื่อยเหนียวตัวหายใจแทบไม่ทันน่ะมันมึนๆงงๆหัวมันหมุนไปหมดมันอะไรกันก็ไม่ร
5: ู้ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอจะรู้สึกตัวกันหรือไม่ไปเรื่องนึงนะลองตั้งสติใหม่แล้วก็ทบทวนกันสักหน่อยสิ
6: แล้วพวกเธอเข้ามาในห้องสาวๆได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่อ๋อก็ประตูไม่ได้ปิดใส่กลอนทำไมจะเข้ามาไม่ได้เล่าแล้วก็ได้เห็นเธอทั้งสองเนี่ยกำลังสำแดงกำลังภายในกันกลางดึก
6: บ้าจังเลย
4: ฉันไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นอะไรไปน่ะ
0: ช่วยเพ้อกันละเมอเป็นละเมอคงฝันไปอ่ะ
4: อะไรจะเป็นไปได้ขนาดนี้เชียว
0: ไม่รู้ล่ะแต่ยังไงก็พูดอย่างนั้นแสดงว่าเธอสองคนเข้านอนแล้วก็คงจะหลับไปดูไม่ได้ไปไหนเลย
4: จะไปไหนกันในเวลาค่ำมืดแล้วก็ดึกดื่นอย่างเงี้ยมีที่เที่ยวเหรอ
0: แล้วแกว่ายังไงบะขำก็สองสาวนี่ลงไปข้างล่างแต่ถ้าทางไม่ได้ไปไหนกันเลยคราวนี้แกต้องกินซุปแน่ๆ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่แม่เดี๋ยวครับนะครับแล้วมาดีๆครับพี่ล่องแน่เมืองตามพื้นของสะกอนครับห้อยดินทรายเป็นเถือกและร่องเท้านะครับเกิบนะครับยังเบียดซื่นอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งถูกใช้มาเมื่อสักครู่นี้เองครับถ้าพี่บุ๋มก็พี่วิกกี้นอนอีลีคงกูไปทั้งซี่
6: จะบ้าเหรอ
2: เ
6: ห็นฉันสองคนเป็นสัตว์ประหลาดหรือยังไง
2: อีลี
6: ทำอะไรพี่แลนไปหมด
1: เธอสองคนไม่ประหลาดหรอกแต่รอยเท้าของคนสองคนสี่ข้างที่เป็นทางไปเป็นเรื่องประหลาดอย่างที่บักขามันว่าน
2: ครับ
1: ถ้านอนกันจริงนะเธอสองคนคงไม่มีดินทรายติดมาอย่างนี้ลองดูสิ
6: เป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมดินทรายถึงมาติดที่เท้าเราสองคนได
4: ้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงได้เป็นอย่างนี้รู้ว่าฉันกับเธอเป็นบ้าไปแล้วเฮ้วิกกี้

0: จริงนะลุงเขียวฉันไม่เข้าใจอะไรมันเกิดขึ้นทัวที่เกิดเรื่องพลึกที่คาดไม่ถึงแล้วไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้นะ
1: อีหลีเด้ลุงงงจนหน้าเขียว
2: ไอ้บ้า
1: เอ้า
2: ถ้ามึนจนหน้าเขียวเป็นชื่อกูแล้วก็ฮะรับรองได้เลยเดทสมอลเลอินเตอร์เทนถึงปอเต็กตึงหลวงกตัญญูไม่ได้อยู่มานั่งคุยกับข่าหรอกเว้ย
1: อ้าวก็มันจริงนี่นะ
2: จริงยังไง
1: คอยก็เคยบอกลุงแล้วลุงก็ว่าเจ้าเล่โกหกปลิ้นปล้อนกะล่อนไปมือจนเดี๋ยวนี่ไผต่อไผเจอกันเป็นแถบๆบ่เว้นแม้กระทั่งลุงเขียวเองจริงหรือเปล่า
2: เอ็งอย่าพูด
1: มันเป็นประวัติศาสตร์ของลุงเขียวนะที่เกิดมาดันขี่รถผี
2: เฮ้ยไอ้บ้าไอ้เขาโว้ย
0: ทำไมลุง
2: เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าไปเชื่อไอ้บักซี่เด้อนี
1: ่อ้าว
2: แหมตอนนี้น่ะข้าชักจะคิดได้บางอย่างแล้วหรอกว่า
0: อะไรลุง
2: คือข้าเคยบอกเอาไว้แล้วว่าพ่อเองอ่ะนะเมื่อตอนหนุ่มๆไม่ขี่มันแปลว่าไม่เบาไม่ได้หมายถึงเป็นนิ่วเป็นคนหนุ่มที่ทันสมัยคนหนึ่งที่ชอบเล่นของเป็นเจ้าตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องไอ้คงกระพันชากรีเนี่ยนะเล่นกับผีกระสางอย่างสนุกมือละ
1: เอาสันสันหน่อยลุง
2: ฮะ
1: แล้วก็ให้ได้เนื้อเอาน้ำนี่รินทิมไปซะ
2: งั้นมึงเล่าซะเองดิไอ้บักขมบักขำ
0: เนี่ยพอจะบักขำเลิกยั่วแย่ลุงก็ได้แล้วนะ
2: แม่
0: เพื่อการเนื้อและกระสาระของเรื่องไม่ใช่เวลาที่จะมาสนุกสนานกันในขณะนี้หุบปากแก้สนิทเลยเข้าใจไหมจะบักขำ
1: ครับหุบครับหุบ
2: สมน้ำหนา

0: ่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: เท่าที่ข้าจำได้จากคำบอกเล่าของพ่อเขาว่าถิ่นนี้มีหมู่บ้านอยู่กระจุกเดียวมานานแล้ว
2: ที่ว่าน่านน่ะน่านขนาดไหน
1: ก็นานขนาดที่เอ็งยังเป็นวุ่นอยู่ในอากาศนั่นละวะบักหำ มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง
3: เหตุการณ์อะไรล่ะลุง
1: ก็ที่หมู่บ้านนี่นะมีหญิงสาวสวยดาวเด่นประจำหมู่บ้านอยู่สามคนคนหนึ่งก็ถือปริกอีกคนหนึ่งถือผันและอีกคนหนึ่งถือลากรีนางลากรีเนี่ยนะมันแต่งงานได้ผัวถือไอ้พันไอ้นุ่มพันและอีกสองสาวก็ใกล้ๆก็จะแต่งงานกับไอ้คนกับไอ้เพิ่มคนหนึ่งแล้วก็ไอ้ฟักคนหนึ่งแล้วที่นี่อยู่มาวันหนึ่งมันก็มีเรื่องเกิดขึ้น
2: เป็นยังไงล่ะลุงโอ้ยต่อไปโรจะซ่าเนี่ย
1: แล้วสามสาวสวยประจำหมู่บ้านนั้นก็ออกไปเก็บผักหักฟืนหรือว่าออกไปอาบน้ำนี่แหละก็คงจะแถวแถวบ้านเองหรือว่าเม็ดแล้วก็ถูกนักเลงอันธพาลซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับไอ้พวกแฟนหนุ่มของสาวๆนะดูมันจะถือไอ้โนนไอ้เจิมไอ้ปันนะมันมาดักถุดอีสามสาวแล้วก็ข่มขืนฆ่าสามสาวซะ
2: โอ้โหมหาโหดอะไรจะขนาดหนาด
1: ไอ้พันไอ้เพิ่มมันรู้เข้ามันก็ตามฆ่าไอ้นงกับพวกพวกไอ้นงน่ะตายด้วยความแค้นทั้งสองคนตัวไอ้นงน่ะเป็นลูกกำนันก็ถูกทางการตามล่าแล้วก็ถูกฆ่าตายในที่สุดไอ้พันไอ้เพิ่มหนีอาญาแผ่นดินแต่ก็ข่าวตาจนถูกล้อมมันก็ต่อสู้ไม่ยอมให้จับจนถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายซี้แง่แก่
3: แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับบ้านฉันนะเกี่ยวกันยังไงลุง
1: เอ็งฟังให้จบสิว่าเมดเลยก็อีตอนนั้นน่ะนะอีลากรีน่ะกำลังท้องอ่อนๆก็เรียกว่ามันตายท้องกลมมาแหละเขาเรียกท้องกลมนะไม่ใช่ทั้งกลมวัดว่าแถวนี้ก็ไม่มีศพอีลากรีก็ดูเหมือนว่าจะถูกฝังไว้ที่โคนต้นตะเคียนแล้วทีนี้พ่อเองนั่นแหละว่าไอ้เมดเป็นนักเล่นของเล่นน้ำมันพลายก็แอบมาขุดศพอีลากรีทำพิธีเอาน้ำมันพลายเอาไปใช้เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์แหมข้าสงสัยว่าไอ้ตะเคียนต้นนั้นน่ะนะมันเหลือแค่ตออยู่ริมไร่หน้าบ้านของเองนั่นแหละ
2: ว้ายมันไร่ละตี้พี่เมธ
3: อะไรวะบักขำ
2: ก็คือขอใครขุดไอ้ขวดน้ำมันสีเขียวได้ก็อีตรงใกล้ตอไม่นั่นแหละแล้วมันก็สำแดงเดดเต้นอยู่ในมือคอยจนน้ำมันในขวดกระชอกไปกระชอกมาระวังทีจ้องมองขวดนั่งเขียวๆยังตื่นตะลึงไอ้มือจับกำมองคอยก็ถูกบังคับไปเปิดทุกขวดออกมามันก็มีขวนพุ่ยพุ่งออกมาแล้วก็กลายเป็นสาวสวยยังที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเรื่องที่คอยเจอมากมันรับกับเรื่องของลุงเขียวเปี๊ยบเลยเหมือนกับมีแค้นของบ้านคอยก็ต้องมีกีตาร์ของฝรั่ง
3: ตัวมีความคิดเห็นเป็นยังไงกับเรื่องจะบักขำเนี่ย
1: ทีแรกมันก็ไม่ค่อยจะเชื่อขีหน้ามันหรอกเพราะว่ามันกระล่อนซะจนเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนอกจากว่าใจหลกบริโภคไปวันวัน
2: แต่ในที่สุดก็ต้องเชื่อเพราะเจอเขาก็ตนเองแลนกันตับแบบแทบจะถึงแก่อสัญญกรรม
1: มันมีเขามีเขาก็พ่อเองนะ พ่อของเอ็งน่ะมาเล่นของพวกนี้ทีนี้ต่อมาก็อาจจะเห็นว่าสมควรที่จะเลิกสักทีหรือว่าเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีก็จะเอาไปทิ้งก็คงจะไม่ได้ใครเจอเข้าเปิดออกไม่รู้อีโนอีเหน่มก็จะลำบากก็เลยตัดสินใจฝังขวดน้ำมันพรายเอาไว้แถวต้นตะเคียนหรือว่าใกล้ๆล่างของลากรีก็ได้แล้วคนที่ไปขุดเจอเข้าเสือกเป็นคนมือคันอยู่ไม่สุขซะด้วยสิ
3: ถ้าหากเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดอีกสักครั้งหนึ่งจะทำไงก็ดีล่ะลุง
1: ก็ขุดหาศพ
2: ขุดศพ
3: ทำไมต้องขุดค้นหาศพถ้าลุงว่าพ่อฉันอ่ะขุดศพขึ้นมาแล้วทำพิธีลอยน้ำมันพรายไปแล้วไม่ใช่เหรอลุง

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: างใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ังคะกลับมาเจอกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติช่วงนี้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนว่าปริมาณฝนทั้งสัปดาห์เริ่มจะลดลงอย่างจริงจังเมื่อปริมาณฝนลดลงไม่แปลกใจนะคะอากาศเริ่มจะอุ่นช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดแตะที่34องศาเซลเซียสปริมาณฝนลดลงเยอะเลยนะคะเหลือเพียง 40% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่สิ่งที่น่ายินดีหลายๆคนบอกว่าเมื่อฝนผ่านไปเดี๋ยวลมหนาวก็พัดผ่านมาโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้รายงานสภาวะอากาศทั่วไปนะคะว่าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งเชื่อว่าหลายท่านสัมผัสได้นะคะถึงไอเย็นกลิ่นโชยของลมหนาวที่เริ่มมาในช่วงเช้าๆแล้วก็ในช่วงค่ำๆดึกๆนะคะดูแลสุขภาพค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: วิธีทำงานของผู้อื่นตรงกันข้ามคนมองผู้อื่นในแง่ดีด้วยการยกย่องสรรเสริญย่อมสามารถสะสมสมบัติอันมีค่าไว้กับตนเองเป็นลำดับและสามารถสั่งสมคุณความดีของผู้อื่นไว้ในตนเองเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำอีกหนึ่งร้านค่ะกินกล้วยกันอร่อยเพลินเคี้ยวมันทุกคำนะคะกับของกินเล่นคุณภาพหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองทอดกรอบหวานมันกรอบอร่อยทองม้วนกรอบหอมกะทิกรอบเค็มเคี้ยวเพลิน

0: ร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพคุณที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอราบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอราบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

นเชียงใหม่คนเลี้ยงแกะที่รีบต้อนฝูงแกะเข้าคอกตกดึกอาจต้องออกไปหาแกะที่หลงการประหยัดเวลาไม่ได้อยู่ที่ความรีบร้อนหากแต่อยู่ที่ความแน่นอนค่ะใครก็ตามที่รีบร้อนเกินไปแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินตัวก็อาจจะเป็นเพราะแรงจูงใจหรือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจทำสิ่งนั้นการหลอกลวงและคดโกงมักทำด้วยความรีบร้อนเสมอดังนั้นสิ่งใดที่ถูกต้องเราจะมีเวลาทำสิ่งนั้นเหลือเฟือจำไว้ว่าความรีบร้อนคือความล้มเหลวค่ะแทนที่จะรีบร้อนเราควรทำด้วยความฉับไวและคล่องแคล่วความคล่องแคล่วไม่เป็นเพียงหน้าที่แต่ยังเป็นกิริยาที่ดีประการหนึ่งกิริยามารยาทที่ดีเป็นที่มาของโชคลาภชื่อเสียงอันดีอิทธิพลอันดีและประโยชน์สุขเมื่อเราใส่ใจและตั้งใจเปลี่ยนความรีบร้อนให้เป็นความคล่องแคล่วและรวดเร็วเท่ากับเป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันง่ายและมีความสุขได้มากขึ้นค่ะ

0: คุณผู้ฟังทางนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อดีลพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: An education beyond tomorrow
4: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
4: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
3: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
4: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ฟังคะคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเพื่อองค์การยูเนสโกรับรองในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อองค์การยูเนสโกรับรองและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น8และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานางยุติธาอิสรังกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ที่ประชุมนะคะได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคม2569ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอวาระต่อองค์การยูเนสโกต่อไปการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังและจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏจากการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในภาคเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการได้สนับสนุนงบประมาณและประสานการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐคณะสงฆ์สถาบันการศึกษานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อศึกษาสืบค้นและรวบรวมข้อมูลประวัติผลงานและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกโดยมีคณะอนุกรรมการ4คณะร่วมขับเคลื่อนทั้งด้านวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมการจัดทำเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาคณะทำงานได้ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงประสานความร่วมมือกับนักวิชาการและเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนถึงคุณอุปการและอิทธิพลของวิถีครูบาศรีวิชัยในมิติที่กว้างขวางยิ่งขึ้นขณะเดียวกันวัดไทยในหลายประเทศได้นำหลักธรรมและแนวทางตามวิถีครูบาศรีวิชัยไปเผยแผ่และประยุกต์ใช้สาระสำคัญของเอกสารที่เตรียมเสนอต่อองค์การยูเนสโกมุ่งสะท้อนคุณูปการของครูบาศรีวิชัยที่เชื่อมโยงกับพันธกิจขององค์การยูเนสโก2ด้านได้แก่ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมสร้างความเชื่อมโยงและกลมเกลียวในสังคมและด้านวัฒนธรรมจากการรวมพลังศรัทธาของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและโบราณสถานตลอดจนสร้างสาธารณประโยชน์อันมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอาทิพิธีรำลึกครบรอบ91ปีการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิธีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกจังหวัดลำพูนตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการต่างประเทศและการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประวัติผลงานและคุณูปการของครูบาศรีวิชัยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับกรอบการดำเนินงานหลังจากจัดส
่งเอกสารในเดือนตุลาคม2569จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยกำหนดเสนอรายชื่อไปยังองค์การยูเนสโกภายในวันที่1ธันวาคม2569ก่อนเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในปี2570และหากได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม2571เพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานคุณูปการและวิถีครูบาศรีวิชัยสู่ประชาคมโลกตลอดจนสืบสานพลังแห่งศรัทธาคุณธรรมและจิตอาสาให้เป็นคุณค่าที่เชื่อมโยงผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ

0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องพริมกฤษณามิตรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟแนลชิงชนะเลิศระดับประเทศในรายการ GOA 3+3 Basketball All Thailand Domestic Power 2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีหญิงโดยได้รับรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศประดับตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจของน้องพริมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ร่วมกันสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: าฟอราบีขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130 บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา

0: ันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่22กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening. You're listening.

ดียมเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอากาศดีๆและฟ้าใสมากๆอากาศแตกต่างจากเมื่อวานตอนช่วงเช้าเพราะตอนเช้าเมื่อวานนี้เวลานี้เลยค่ะมีความรู้สึกว่าฟ้าครึ้มฝนจะมาไหมอากาศจะเป็นยังไงแต่บ่ายมาก็เริ่มแดดนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนเช้าวันนี้คือฟ้าใสคนละเรื่องจากเมื่อวานต้อนรับวันดีๆของเราค่ะกับวันอังคาร22กันยายน2569นะเริ่มต้นกับเพลงเพราะๆอากาศดีๆแล้วก็ทำงานกันต่อซิงกูล่านะคะก่อนนั้นกับเรื่องจริงเพลงประกอบคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์ค่ะและพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกแล้วก็บอยโกเซียพงกับเรื่อง

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีความรู้สึกว่าเช้าๆเริ่มมีความเย็นมานิดหนึ่งเท่านั้นนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองเบาๆร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 24.1 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 31.8 องศานะคะบนยอดดอยค่ะอินทนนท์ต่ำสุดที่10องศากิ่วแม่ปาน14องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 16.9 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 13.5องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศยามเช้าของเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะไปกันต่อกับอีกหนึ่งสัปดาห์ของเราคุณผู้ฟังมีเพลงพร้อมมาฝากกันทุกเช้าแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขอให้เป็นวันที่ดีๆสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเงินจากพี่โก้ค่ะเสกพลหรือว่าโก้มิสเตอร์แซกแมนเพราะเธอใช่ไหม

ีฉันอยู่ทั้งคนนะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าๆของพี่เบิร์ดที่ชอบมากๆเลยทีเดียวมันหมายถึงความรู้สึกดีๆแล้วก็ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันเวลาที่เราเจออะไรดีๆน่ะเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกว่าคุยแล้วโอเคมากๆฟ้าเป็นยังไงว่างวันนี้มีแดดออกไหมวันนี้ฝนตกไหมกันเล่าสู่กันฟังได้แบบนี้น่ารักมากๆเลยทีเดียวงานเก่าของพี่เบิร์ดกับเล่าสู่กันฟังวันนี้อากาศเชียงใหม่ดีมากๆจริงๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอากาศที่หลายคนชอบนะฮะมองไปทางดอยสุเทพก็เห็นความสดใสเพราะว่าไม่มีฝุ่นนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเจออากาศที่สวิงแบบนี้เดี๋ยวบางวันก็ฝนบางวันก็แดดแรงแบบนี้เดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะป่วยเอาตอนนี้นอกเหนือจากโควิด-19 แล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดกันอีกครั้งหนึ่งดูแลตัวเองแล้วก็เด็กๆกันด้วยกันละกันนะคะมาพร้อมกับการดูแลเรื่องการเดินทางให้สบายใจเป็นเจ้าของรถคันใหม่ในช่วงของส่งท้ายปีอีกแค่3เดือนกว่าๆก็จะหมดปีละอยากจะได้รถดีๆใช้เอาไว้ขับเที่ยวเอาไว้ใช้ทำงานเลือกได้ทุกรูปแบบของการเดินทางที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ได้เลยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของ Corolla Cross คันนี้นะคะคุ้มครบทุกการเดินทางเลยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% ฟรีToyota ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHไว้ดีและยังรับเพิ่มไปอีกส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรสมาร์ทแพลนรับแต้ม Blue Point คูณ 3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการและเป็นเจ้าของคันนี้ได้ต้องการรถเพื่อการใช้งานค่ะคุณผู้ฟังไฮลักซ์ Trivo รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจรองรับการใช้งานได้หลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายสนใจรถสมัครค้าขายขนส่งหรือว่าใช้ในงานธุรกิจทักข้อความหาเราได้ค่ะทีมงานพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับการใช้งานของคุณด้วยนะคะกับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009ติดตามราวผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอก่อนเริ่มทำงานเช้านี้อย่าลืมกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะคะอีกหนึ่งเพลงของพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มเพลงนี้ชอบมากแล้วก็เปิดบ่อยด้วยเริ่มต้นวันด้วยกาแฟหอมๆมีพลังเยอะขึ้นแน่นอนค่ะขอกาแฟแก้วหนึ่งจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้าน

บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้าน

My Love ค่ะคือเนื้อฟังงานเก่าของ Westlife เพลงนี้ก่อนนั้นมี Backstreet Boy As Long As You Love Me นะคะ9นาฬิกากับ43นาทีกับเช้าของวันอังคารวันอากาศดีๆฟ้าใสๆแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังบ้านเราคืออากาศมันจะสวิงจริงในช่วงนี้เห็นแดดแรงๆแบบเนี้ยบ่ายมาฝนมาก็มีอะไรใดๆก็เอาแน่นอนกับท้องฟ้าไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเดือนหน้าตุลาคมแพลนเที่ยวได้เลยค่ะเพราะว่ามีวันหยุดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้เป็นวันหยุดลักษณะของแบบลองวีคเอนด์มากมายแต่ก็ได้พักได้เที่ยวกันบ้างนั่นเองค่ะในเดือนตุลาคมเดือนหน้าจะมีหยุดยาว2รอบนะคุณผู้ฟังใครที่เดือนนี้ทำงานกันแบบเต็มที่ไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆเดือนหน้าได้เวลาเตรียมตัวพักผ่อนแล้วก็เที่ยวกันได้นะคะซึ่งในวันที่10แล้วก็10จนถึงวันที่13ตุลาคมวันที่10เนี่ยเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันที่11เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่11แล้วก็วันที่12บางคนอาจจะลาเพิ่มแล้วก็วันหยุดก็คือ13ตุลาคมนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีวันหยุดยาวๆตั้งแต่วันศุกร์ที่23ตุลา24วันเสาร์25วันอาทิตย์นั่นเองในช่วงของกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนตุลาคมก็จะได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้เที่ยวกันบ้างสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะมีลาเพิ่มอาจจะมีเวลาที่เราอยากจะเที่ยวกันซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศเที่ยวเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Global House กันด้วยสายเที่ยวก็เที่ยวไปสายอยู่บ้านก็อยู่บ้านสบายใจเลือกสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านแวะไปช็อปกันได้ที่ Global House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคนขับปรับปรุงมุมบ้านอยากจะรีโนเวทอยากจะสร้างบ้านใหม่ได้หมดเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่เรามีทั้งสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายมาพร้อมกับข่าวดีสำหรับบ้านไหนที่กำลังเตรียมพร้อมทุกเดือนหลายคนบ่นค่าไฟกันมากๆเลยทีเดียวว่าค่าไฟที่บ้านมันเอาเรื่องมันแพงจะเปิดไฟจะทำนู่นทำนี่จะเปิดแอร์ทั้งทีบางทีคิดแล้วคิดอีกค่ะข่าวดีสำหรับคนรักบ้านเลยค่ะเตรียมพร้อมสู่ยุคพลังงานสะอาดกับโครงการโซลาร์รูฟท็อปนะคะกับภาครัฐเตรียมผลักดันโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปช่วยลดภาระค่าไฟระยะยาวค่ะสนับสนุนเงินอุดหนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 50,000 บาทต่อครัวเรือนตั้งเป้าหมายเริ่มต้น1ล้านครัวเรือนจ้ะและจะขยายเพิ่มในอนาคตนะคะคาดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในกลางเดือนหน้าตุลาคมนั้นเองค่ะระบบโซลาร์เซลล์ช่วยในการผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟพร้อมเพิ่มทางเลือกพลังงานให้กับบ้านด้วยเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นพลังงานสะอาดพร้อมวางแผนประหยัดค่าไฟอย่างยั่งยืนสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์หลักของ Global House ได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการโซลาร์รูฟท็อปได้ที่ www.globalhouse.co.th ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของ Global House เรามีลิงก์พาคุณเข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมด้วย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะส่วนใกล้ๆก็สาขาที่จังหวัดลำพูนก็ตามไปช็อปและเลือกกันได้กับสินค้าราคาพิเศษทุกวันช็อปได้อย่างสบายใจไป Golden House กันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะขยับจังหวะกันนิดนึงแล้วกันค่ะ

ต้องเพิ่มความคึกคักแบบนี้ในเช้าของวันเริ่มต้นทำงานแล้ววันที่อากาศดีๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงท้ายๆใกล้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังเพราะว่าไปทางไหนเวลาที่เรานั่งรอหมอนั่งรอล้างรถนั่งรอนู่นรอนี่หลายคนก็จะควักมือถือมาแล้วก็ฮิตกันเหลือเกินกับในส่วนของการดูซีรีส์แนวตั้งนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดค่ะมีการสั่งเตือนให้ระวังกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเร่งระงับการเผยแพร่คอนเทนต์ภาพซีรีส์แล้วก็คลิปวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะโดยการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าจะเป็นคลิปที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยไปทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเข้าข่ายในการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 1-8 แสนบาททีเดียวหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนงดรับชมแล้วก็สนับสนุนสื่อเถื่อนป้องกันความเสี่ยงจากการถูกจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินกันด้วยเพราะจริงๆแล้วการทำซีรีส์หรือว่าการทำอะไรทำหนังอย่างเงี้ยต้องใช้ทั้งเงินต้องใช้ทั้งเวลาในการทำแล้วบางคนก็เป็นสายดูดไงสายกอก๊อปของเขาแล้วก็กอปเสร็จแล้วก็ไปทำเป็นช่องของตัวเองซึ่งเยอะมากๆไม่ต้องอะไรมากมายพันคุงก็ยังโดนเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของซีรีส์เรื่องของเพลงต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีกันละกันค่ะแต่ว่าซีรีส์แนวตั้งจะบอกว่า AI ทำถึงมากนะแล้วก็ดูสนุกต่างหากด้วยก็ต้องดูให้ดีกันละกันเพราะว่าการทำ AI ที่เป็นซีรีส์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวค่ะสนับสนุนคนที่เขาทำงานแบบจริงๆจังๆจะดีกว่านะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของลิซ่าเพลงนี้สวัสดีค่ะรอบบ่ายนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาครม.วันนี้เคาะต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส2เดือนนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81 UNGA 81และการประชุมระดับสูงต่างๆที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้วาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบของนโยบายภาษีสหรัฐและราคาพลังงานโดยกรณีที่รัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายตลอดระยะเวลา2เดือนหรือไม่นั้นขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้22กันยายนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัล

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

วันนี้เลือกเพลงสดใสนะครับมาให้เข้ากับบรรยากาศที่ท้องฟ้าแจ่มใสพร้อมกับแสงแดดที่รุนแรงมากนะฮะแต่ดูทิศทางของแสงแล้วเนี่ยนี่คือสัญญาณของการเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับทิศของแสงแดดจะเปลี่ยนนะคุณผู้ฟังจะโอนเอ็นไปทางด้านแบบตะวันตกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นช่วงเช้าๆในปกติพระอาทิตย์มันจะมาอยู่ประมาณสักแถวกลางอาทิตย์จะบอกอาจจะอธิบายทิศยังไงดีนะฮะคือจะไปอยู่ทางด้านเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาตะวันมาในช่วงสักเดือนเมษายนอะไรเงี้ยฮะเดือนมิถุนายนนะครับแต่พอเข้าสู่ประมาณสักปลายกันยาตุลาเนี่ยนะฮะทิศของแสงเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ก็จะเคลื่อน

กับคำเฉยๆนะคุณผู้ฟังครับวันนี้อากาศยังคงสบายๆแต่ว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังแจ้งเตือนในเรื่องของระมัดระวังนะครับฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งนะครับในช่วง24นะฮะคุณฟังจนถึง27ครับภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านนะฮะซึ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้น24นะฮะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดตากพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับ25จะมาโดนที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับส่วน26 27นะฮะก็จะลงไปข้างล่างต่อนะฮะที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับก็เตรียมตัวรับมืออีกรอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะซาไปแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะฮะเพราะว่าในช่วงของตุลาคมเองก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าและพายุเข้าอยู่นะครับยังไงก็ติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกัน Better Weather ฮะIs this love?

ขาเปรียบกับใช้ชีวิตหรือว่าความรักเหมือนกับเกม8บิตนะฮะที่ว่าเล่นพลาดไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ได้นะครับถ้าแพ้ก็แค่เล่นใหม่ฮะไม่มีคำว่าเกมโอเวอร์ที่แท้จริงนี่ประยะแปลบิดนะครับจาก ETC ฮะก่อนหน้านู้นBetterWeatherนะครับกับ Eat This Is Love นะครับคุณผู้ฟังฮะในชั่วโมงนี้ขอบคุณกับ Toyota ชิงใหม่นะครับวันนี้ไปเป็นเจ้าของกับ Corolla Cross ครับครบทุกการเดินทางและคุ้มฮะแน่นอนดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มครับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะฮะหรือรับแพ็คเกจใช้ระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 ครับสำหรับ Smart Plan แล้วก็รับแต้ม Blue Plus นะฮะหรือ Blue Point เนี่ยนะคูณ3นะคุณผู้ฟังเมื่อเติมน้ำมันที่ BTT Station ครับตั้งแต่5พฤศจิกายนถึง31มกราคมปีหน้านะครับและรับข้อเสนอพิเศษกับการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทครับขยายระยะเวลาการรับกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดครับรวมไปถึงการขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่ฮะทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สันปะตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053-202-009นะฮะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับแหมไหนๆก็ย้อนยุคไปแล้วนะฮะไปกันต่อเลยครับจริงๆเพลงนี้ไม่ได้ย้อนยุคนะฮะเป็นเพลงยุคนี้แหละฮะยุคใหม่นี่แหละไปทำดนตรีย้อนยุคเข้าไปปี90เลย

0: ใกล้หน่อย
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ของเขาครับเฟรย์ภูวศิษฐ์แล้วก็พันชวรการครับรวมไปถึงมิสุกริตด้วยกับอุบะจ้างนะฮะในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับ Planet to Excel นะครับคุณผู้ฟังใครที่เจอปัญหาเรื่องของอาการปวดครับอักเสบบวมตามกล้ามเนื้อหรือจะเป็นเอ็นข้อต่อนะครับขยับนิดขยับหน่อยทรมานจนขาดจังหวะชีวิตไปหมดเนี่ยอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะครับเรามีตัวช่วยครับอย่าง Planet to Excel ตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทาบริเวณที่ปวดวันละ2ครั้งฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทําให้คุณเนี่ยกลับไปทํากิจกรรมได้อย่างสบายใจและมั่นใจนะฮะไม่มีอาการปวดครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะปวดจากการทํางานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับ Planet to X Gel พร้อมดูแลคุณให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planet to X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านนะครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

แบบพีชนะคะนี่คือตกใจทำได้ลงนะครับขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ฟังที่เขารับบริการของโรงพยาบาลลานานะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับลานาโฮสพิทอลเพื่อเขารับการบริการได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีระบบการดูข้อมูลประวัติการรักษานะครับดูคิวตรวจก่อนที่จะพบแพทย์นะครับเป็นลักษณะแบบคิวแบบเรียลไทม์ด้วยนะดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเลยทีเดียวครับดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะฮะเข้าไปที่ App Store และ Google Play นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะคุณผู้ฟังที่052134777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

เป็นระดาครับแล้วก็กันนารูนเพอร์พิชนะฮะโต๊ะกระจายทำได้ลงเวลาหมดพอดีครับเดี๋ยวเราจะได้เบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้านะครับยังคงจะเสิร์ฟเพลงคุณผู้ฟังที่ฟังกันต่อนะฮะมีทั้งหมด4เพลงเป็นมิวสิกคอมโพเซตครับไปติดตามกันเลยครับว่าชั่วโมงหน้าจะมีเพลงอะไรครับ

0: Don't go anywhere อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับจะกลับมาพร้อมกับ4เพลงนี้ให้คุณได้ไปติดตามกันสำหรับเริ่มต้นชั่วโมงนี้เริ่มด้วยจำเลยรักนะฮะจาก Fucking Hero แล้วก็ Turbo ครับตามมาที่จำไว้จากน้องอิงวรันธรนะฮะวอนครับลิปตาแล้วไปปิดท้ายที่ทีละน้อยจาก Hers แล้วก็ Nova Nails นะครับแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับ4เพลงนี้ครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งหลังพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้22-26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ริบผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

พลงชิวๆสบายๆนะฮะจากเฮิร์สครับแล้วก็โนวาเนลส์กับทีละน้อยรวมไปถึงวอนหน้านู้นนะฮะกับวอนนี่ครับลิปตาแล้วก็รวมไปถึงอิมรันทอนด้วยกับจับไว้และเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับ Fucking Hero แล้วก็ Turbo นะครับกับจำเลยรักนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือทั้งหมด4เพลงครับที่เลือกมาให้ฟังกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2ของชิมแมวเรดิโอเฟชชั่นอัพในวันทำงานวันที่2ของสัปดาห์นะฮะ22กันยายนนะครับคุณผู้ฟังยังคงส่งต่อกับเพลงเพราะพร้อมกับอากาศที่ร้อนแบบนี้ดูไปดูมานี่แสงอาทิตย์หายไปแล้วนะครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com

จริงฮะไม่ว่าจะมีกี่เหตุผลที่บอกอ้างมาสุดท้ายแล้วก็คือรักเขานั่นแหละนะฮะกี่เหตุผลหมื่นเหตุผลนะครับจากเคลียร์ฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับเลือกเพลงยิ้มลานะฮะจากโบกี้และออนแล้วก็คำถามซึ่งไร้คำตอบนะฮะจากเกสโนวาครับช่วงนี้นะฮะใครที่อยากจะปรับปรุงเรื่องบ้านนะครับแวะไปที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครบจบเรื่องงานช่างต้องที่ Global House นะครับครบทั้งงานโครงสร้างนะฮะงานไฟฟ้างานระบบงานประปาแล้วก็งานซ่อมติดตั้งงานสีเคมีภัณฑ์รวมไปถึงงานพื้นแล้วก็ผนังรวมถึงกระเบื้องด้วยนะครับครบทั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือสำหรับทุกงานเลือกง่ายช็อปครบครับพร้อมรวยทุกโปรเจกต์ครับแวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะฮะโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24กันยายนนะครับแวะไปกันได้นะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอลินามิน X Plus นะครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วยสามารถดูแลร่างกายของคุณนะฮะโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ฟังที่ช่วงนี้ทำงานหนักนะฮะนอนหลับก็ไม่ค่อยเพียงพอนะครับร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียนะครับแน่นอนฮะอลินามิน X Plus พร้อมดูแลนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยนะครับหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับซึ่งจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันไทอะมีนนะฮะอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B12 B6 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตครับที่ช่วยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยนะฮะมั่นใจคุณภาพนะครับมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะฮะสามารถที่จะไปนะฮะฟื้นฟูร่างกายด้วยอลินามิน X Plus ครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับวันนี้หาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ่อยนะครับจากป๊อปปองกูลนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับมีปามี่ครับกับซ่อนกลิ่นเวลาของเราหมดพอดีครับแป๊บเดียวเนาะฟังเพลงกันเพลินๆนะฮะเดี๋ยวส่งคุณไปเบรกแล้วครับหูฟังเวลาทันไหมไม่ทันแล้วเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงนาทีนะครับเดี๋ยวส่งคุณในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะฮะ10 นาฬิกาถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะครับที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะไปก่อนแล้วกันมีความสุขมากๆกับช่วงวันทำงานวันที่2ของสัปดาห์สวัสดีครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 12 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างน้อย2รายพร้อมเตือนให้ประชาชนมากกว่า1ล้านคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานางาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่น FDMA ประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า1ล้าน6แสนคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: ากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

ยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะของคุณๆตอนเที่ยงวันเบรกมื้อเที่ยงพร้อมกับฟังเพลงสบายๆนะคะไปด้วยนะคะกับ 92.0 MHz แห่งนี้ค่ะอยู่ตรงนี้พร้อมกับเรื่องราวดีๆของเชียงใหม่สยามที

0: Daniel O. Doniel นะคะเพลงแรกแล้วก็ Stevie Nicks กับเพลง Leather and Lace ก็เป็นเพลงที่มีดอนเฮนรี่มาร่วมงานด้วยค่ะก็ได้ฟังกันไปเพลงที่น่าฟังทั้งสองเพลงเลยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคลาสสิกก็คือเพลงนี้เขียนและร้องกันมาตั้งแต่ปี1926แล้วนะคะทั้งเป็นละครเพลงแล้วก็มาเป็นภาพยนตร์มีคนเอาไปร้องรวมทั้งหมด 1,800 เวอร์ชันคิดดูก็แล้วกันเพลงดังขนาดไหนในยุคนั้นเธอเอ่ยชื่อถึง2พี่น้องที่ร่วมกันเขียนเพลงนะคะทั้งคำร้องและทั้งน้องก็คือจอร์จเกิร์ชวินและไอราเกิร์ชวินซึ่งร่วมกันเขียนเพลงนี้ด้วยตอนนั้นเขียนเป็นละครเพลงแล้วก็ต่อมาถึงจะได้เป็นภาพยนตร์นะคะเพลงนั้นและภาพยนตร์เรื่องนั้นก็มี Someone to Watch Over Me นั่นเองเพลงแจ๊สคลาสสิกเพลงที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารักอยู่ในนั้นเลยแต่ในความหมายทุกบรรทัดก็หมายถึงความรักนั่นเองนะคะวันนี้เลือกสิ่งให้คุณได้ฟังในยุคนี้เขาว่ากันว่าสิ่งก็ทำได้ดีแต่ว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่ผู้คนยกย่องกันนั่นก็คือเวอร์ชันที่ Ella Fitzgerald ร้องไว้ในปี1950ค่ะนะคะฟัง Someone to Watch Over Me สิ่งเป็นผู้ร้องเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อปค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟลชเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทั้งนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-0009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is shortLive it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ

ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่แอนมอร์เรย์ค่ะกับเพลง You Don't Bring Me Flowers นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของบาร์บราสไตรเซนแล้วก็แอนดี้กิบนะคะเพลงนี้พี่น้องตระกูลกิบเป็นผู้เขียนนะคะแล้วก็ช่วยกันเขียนโดยแอนดี้กิบด้วยเพลงนั้นก็คือ Guilty ค่ะเพลงที่สามเป็นเพลงของโรเบิร์ตจอห์นกับเพลง Sad Eyes สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วค่ะขอปิดท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆนะคะขอให้ระวังว่าคุณไม่ได้เพิ่มภาระให้กับคนอื่นสิ่งที่คุณขอหรือคาดหวังจากเขาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เขารับไม่ไหวแล้ว Beautiful Sound ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการเราเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ส่งคุณหลายท่านเข้าทำงานช่วงบ่ายนะคะมีความสุขกับการทำงานทุกท่านค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่กันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลุยเจรจา USTR สรุปถ้อยคำความตกลง ART เร่งคงอัตราภาษีเดิมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและลงนามในพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงรวมถึงได้ใช้โอกาสดังกล่าวพบหารือทวิภาคีกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เพื่อติดตามผลการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทน ART ซึ่งได้สรุปกรอบการเจรจากับUSTR ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เดินทางเยือนวอชิงตันดีซีเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาในชั้นนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของความตกลงให้สอดคล้องตรงกันเพื่อความรอบคอบและชัดเจนนางสุภจีกล่าวว่าสำหรับการเดินทางมาร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้จะมีโอกาสหารือกับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการทำงานด้านเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่างๆที่มีร่วมกันนอกจากนี้ยังจะติดตามนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อพบหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญของสหรัฐโดยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนมาตรา301ประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งจะเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นที่ยังไม่บังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศในเร็วๆนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus

0: กันซึมร้านถูกรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ันที่สักผ้านี่ยิ้มได้แล้วนะคะหลังจากที่คลึ้มมาหลายวันเงินจากบลูเพลงนี้กับ Arise ค่ะสายวันวันกับ We Find Love นะคะและปาคุล่ากับ Deep ด้วย3เพลงต่อเนื่องกันกับชั่วโมงยามบ่ายและเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ21นาทีค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลาชัวหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าเขามีการต่อครม.มีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลาแจกอีก 1,000 บาทใช้จ่าย2เดือนคือไม่ได้ให้เดือนละพันนะให้แค่ 1,000 บาทแต่ว่าให้ใช้ได้2เดือนก็คือเหมือนจะขยายไปว่าหลายคนบอกว่าพันนึงใช้ไม่หมดใน1เดือนเขาก็ขยายไปว่าใช้จนถึงตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็คือเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน 1,000 บาทใช้ได้2เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้700บาทใช้ได้1เดือนคือตุลาคมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสรุปแบบรวบยอดเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนื้อข่าวเนี่ยมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาง่ายๆเข้าใจได้แบบง่ายๆแล้วก็เป็นการใช้60 40เหมือนเดิมนะคะก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนตุลาและพฤศจิกาและสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้700บาทจาก300เป็น700ใช้ได้1เดือนก็คือตุลาคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนที่รอคอยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะก็เหมือนใช้ได้1เดือนนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนก็แค่พันเดียวเนี่ยใช้แป๊บเดียว10วัน15วันก็หมดละก็ว่ากันไปกันละกันในช่วงต้นเดือนก็จะคึกคักในเดือนหลังจากนั้นก็จะเงียบเงาๆพี่เตือนว่าน่าจะไม่มีใครใช้ถึงพฤศจิกายนได้สำหรับใช้เท่าที่จำเป็นกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะฟังเพลงเพราะด้วยกันที่นี่เหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงกันไปกับเวลาของการทำงานกันด้วยนะคะมาถึงงานของThe Flay เพลงนี้บ้าง How to Save a Life ค่ะ

มื่อวันก่อนคุณน้องฟังถามมาแล้วไม่มีนะคะไปค้นมาอาจเจอจนได้งานจากเดอะอเมริกันรีเจ็คกันได้ค่ะนี่คือ Give You Her ก่อนหน้านั้นมี The Fray ด้วยกับ How to Save a Life นะคะบ่ายโมงกับ30นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์หลังไมค์ได้คุยกันเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันเยอะมากอย่างที่บอกไปว่าบางคนเนี่ยก็ไม่มีเวลาในการใช้จริงๆนี่ก็เป็นข้อดีของการขยายเวลาเป็นจาก1เดือนนะเป็น2เดือนก็คือเราใช้แบบสบายๆ บางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยหรือว่าไม่ได้ออกไปเดินตลงตลาดมันก็อาจจะลืมไปบ้างว่ามีโครงการนี้แต่ว่า

คนก็จะมีอะไรที่ต้องใช้เยอะแยะมากมายมันก็จะมีความไม่พออะไรประมาณนี้มันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเขาก็ให้เราเท่าๆกันคือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนคือตุลาถึงพฤศจิกายนใช้ให้เต็มที่กันละกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบปลายค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเติมความสุขให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขก็ดีบริการก็น่ารักนะที่สำคัญก็คือมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่มากมายทีเดียวอยากจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่สิ้นปีจะได้ขับเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวกันเดินทางไปไหนได้อย่างสบายใจฝนตกก็ไม่ต้องกังวลฝนแดดออกก็สบายๆไม่ต้องทนร้อนกันค่ะจะคันไหนก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Toyota Fortuner คันใหญ่นั่งสบายสายเดินทางเที่ยวไกลนี้คันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของการนะคะเงื่อนไขก็ถูกใจผ่อนเริ่มต้นที่ 9,884 บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Carpage YD และทุกทางเลือกค่ะรับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อออกรถ Toyota Fortuner วันนี้แวะไปเทสไดกันได้หรือว่าต้องการรถเล็กๆขับสบาย New Yaris Eclipse HEV มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเช่นกันทั้งดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% หรือจะเลือกผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะและสิทธิพิเศษในอื่นอีกมากมายทีเดียวจะเป็นกระบะทั้งไฮลักซ์แชมป์ไฮลักซ์ทรีโวและก็รถนั่งสบายๆที่มาพร้อมกับความประหยัดด้วยค่ะคุณผู้ฟังสนใจก็อย่าลืมแวะไปเทสไดฟ์และเลือกรับบริการจากเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานของ Smart Interpiece ค่ะนี่คือ Heroes Are Calling

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the Music

0: แถวดอนตวยนะ
1: yes, sir.
0: Blake Shelton
1: I'm on it buddy
0: ก่อนนั้นมีงานของใคร Hayberry กับ Feel You Think Of Me นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ46นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วย

พูดถึงเรื่องของสุขภาพสำคัญคุณผู้ฟังไม่มีใครอยากป่วยนะเพราะว่าเวลาป่วยปั๊บไม่สบายคุณหมอก็จะต้องทำงานหนักเราเองก็ต้องนั่งรอหมอต้องทำโน่นทำนี่ซึ่งหลายคนบ่นมากๆเวลาที่ไปหาหมอแต่ละครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูแลตัวเองให้แข็งแรงกันดีกว่าแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไม่สบายคุณหมอก็ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยตรงไหนหมอก็ช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพเราได้เสมอค่ะแวะไปใช้บริการและเช็คสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอจะสิ้นปีแล้วนะคะสิทธิ์ของการทำฟันประกันสังคมใครที่ยังไม่ได้ใช้บ้างก็อย่าลืมนัดหมายคุณหมอฟันในการขูดทินปูนอุดฟันต่างๆนานาซึ่งเราพร้อมให้บริการเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพทั่วไปแล้วอุบัติเหตุก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะเชียงใหม่ใกล้หมอเราเป็นห่วงสำหรับเรื่องราวของสุขภาพและก็การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแน่อย่าประมาทในการเดินทางช่วงเวลาที่การจราจรบนท้องถนนมีความหนาแน่นขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสวมหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะการขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่ขับรถด้วยความประมาทเพราะความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักสำคัญที่สุดค่ะหากพบผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ประสบเหตุในการเกิดกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669เบอร์นี้ได้เลยค่ะพร้อมกับแจ้งสถานที่ในการเกิดเหตุอาการของผู้บาดเจ็บและจำนวนของผู้ประสบเหตุเพื่อให้ทีมช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะขอให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสวัสดิภาพกันด้วยกันละกันด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002ใครๆก็ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะ These days I... ลูคัสเพลงนี้บ้างกับ Good

BTS เพลงนี้ค่ะคุณฟังฟิชชิ่งกับ Halsey นะคะ Nick Boy with Love ค่ะก่อนนั้นมี Bruno Mars กับ Leave the Door Open และ Lucas กับ Good Time เวลาจะหมดแล้วคุณฟังจะบ่าย2แล้วด้วยนะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะชั่วโมงหน้ายังนั่งต่อนั่งยาวถึง 4:00 น.และชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยด้วยกันส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยพี่แทงนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

ปล่อยให้ท้อให้รอนานๆอย่างนี้เลยบางทีคนเรามันท้อใจมันไม่ไหวมันก็ทำให้ทำอะไรยากเหมือนกันนะท้อกับการใช้ชีวิตรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรประมาณนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจท้อใจอันนี้เป

ง่ายแค่นี้แหละฟังเสียงร่างกายตัวเองหิวเราก็ต้องหาอะไรกินนะฮะบางทีการอดเยอะก็ทำให้เราเครียดได้ง่วงเราก็ต้องนอนคุณผู้ฟังอย่าไปฝืนตัวเองเพราะว่าบางทีความง่วงเนี่ยมันต้องนอนง่วงตอนบ่ายง่วงตอนไหนก็แล้วแต่งีบสักแป๊บหนึ่งก็ทำให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นได้หิวก็กินง่วงก็นอนนะคะไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาคิดถัดปล่อยวางซะบ้างใครพูดอะไรมาไม่ต้องไปใส่ใจทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหรือว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดค่ะลองหัดช่างมันบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆค่ะความสุขง่ายๆอย่างเช่นวันนี้ได้กินอาหารอร่อยได้กินกาแฟร้านโปรดได้มองเรื่องง่ายๆรอบตัวเราเป็นตัวของตัวเองเสมอใครจะว่ายังไงก็ปล่อยไปชินจังก็บอกว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสบายมีสไตล์เป็นของตัวเองใส่เสื้อผ้าเอ่ยหรือว่าจะแต่งตัวแบบไหนไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครนะคะและก็รวมไปถึงกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดไม่ติดเฟกบางทีเราคิดมากเกินกลัวจะพูดแล้วคนไม่ชอบคนไม่เห็นด้วยชินจังเองผู้ไม่เคยกลัวใครคิดอะไรก็พูดตรงๆไปเลยค่ะคุณน้องฟังแต่เราควรจะเลือกใช้คำพูดแต่ก็คิดก่อนพูดเสมอๆเล่นให้เต็มที่พักให้เต็มใจงานก็คืองานแต่เวลาเล่นก็เล่นให้สุดค่ะเวลาพักก็พักเต็มที่หมายถึงเราไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นรักครอบครัวแบบตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าจะป่วนแม่ป่วนพ่อและแต่ละครอบครัวสุดหัวใจเหมือนกันสำหรับชินจังและไม่เคยลังเลที่จะแสดงออกกอดแม่หรือว่าจะเล่นกับน้องหมงน้องหมาเลยประมาณนี้เขาเล่นกันแบบจริงๆจังๆแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆไม่ซีเรียสกับการติดภาพโพสตัวเองเต้นก้นก็ต้นเต้นโชว์ก้นก็ทำมาแล้วก็ยังยิ้มได้ไม่ต้องเฟคให้ดูปลอมไม่ต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟคตลอดเวลาก็ได้แล้วก็อย่าลืมหัวเราะให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะชีวิตเป็นเรื่องที่มีอะไรตลกเยอะๆเลยนะดูคลิปน่ารักน่ารักก็ยิ้มได้หัวเราะได้ถ้าเกิดเรามองแบบชินจังแล้วเราก็จะขำง่ายขึ้นทุกวันค่ะปล่อยวางกับปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้สิดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบชินจังและคุณจะเพิ่มความสุขได้ในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่มาฝากกันค่ะในชั่วโมงที่2บ่าย2กับ23นาทีสลับคีสเพลงนี้กับไม่มีที่ยืนค่ะ

จะคิดถึงกันบ้างไหมหลังจากรูปถ่ายเพลงนี้นะคะอยากรู้จักไม่รู้จบค่ะก่อนหน้านั้นมีสลับคีสด้วยกับไม่มีที่ยืนนะคะบ่าย2กับ31นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่มาพร้อมกับความสวยให้คนได้เลือกกันสัมผัสความน่ารักและก็น่าใช้ของ BYD Auto True นะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่คุณได้เป็นเจ้าของการรถไฟฟ้าคู่ใจคนเมืองเลยค่ะต้องบอกว่า BYD Auto True น่ะมาพร้อมกับความขับสบายคล่องตัวและคุณได้เป็นเจ้าของกันแล้ว

0: เว้ยนะสนใจก็อย่าลืมว่าไปเทสไดฟ์และเลือกกันได้กับคันนี้ที่ BWT Northstar ทุกสาขาเดียวรับรอคุณอยู่ค่ะรับส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษของแถมมูลค่ากว่า 100,000 บาทด้วยนะคะทั้งในส่วนของประกันภัยชั้น1ค่ะดอกเบี้ยก็พิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายทีเดียวสนใจก็อย่าลืมว่าไปเทสไดฟ์และเลือกกันได้ BWT Dolphin น้องเล็กของเราก็น่ารักและน่าใช้หรือว่าต้องการคันใหญ่แบบนั่งสบายต้อง BWT M6 คันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับขอเสนอพิเศษราคาเริ่มต้น 849,900 บาทและมีรถพร้อมส่งมอบกันด้วยนะคะพาครอบครัวไปสร้างความทรงจำในทุกเส้นทางพื้นที่มากกว่าให้ทุกการเดินทางครอบครัวแต่ไม่ได้ความสบายเลยค่ะคันนี้สวยและก็น่าใช้มากๆแวะไปสอบถามเพิ่มเติมและเทสไดฟ์กันได้ BYD Northstar เชียงใหม่ทั้ง5สาขาของเราสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางชตนาสันทรายและที่สาขาขวงสิงแยกขวงสิงนะคะ0532785550532785555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD Northstar เชียงใหม่ได้เลยนะคะงานจากมีนและพี่หนึ่ง ETC เพลงนี้เธอจะเผลอคิดถึงกันไหม
1: เธอจะเผลอคิดถึงกันไหม

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719

0: คาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

คุณทพังเปิดเพลงช้าทีไรง่วงทุกทีเพลงช้านี่แหละฟังแบบสบายๆเพลงจังหวะสนุกๆเราก็มีนะเดี๋ยวแป๊บนึงขยับจังหวะให้แต่ตอนนี้ฟังเพลงช้ากันก่อนโมนิก้าเพลงนี้กับวอนค่ะจะเพลงประกอบพบเธอก่อนนั้นมีสาราด้วยกับหน้าที่ฉันนะหน้าที่ใครก็หน้าที่มันแล้วแต่ว่าเรารับผิดชอบอะไรมาได้รับมอบหมายสิ่งใดมาก็ทำให้มันเต็มที่กันละกันนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆบ่ายสองกับ47นาทีบีบีเลชเพลงนี้บ้าง Happy Birthday ค่ะ

ให้ฉันเจอรักที่จริงใจบ้างอะไรบ้างนะคะงั้นจากเนยซินเดอเรลล่าเพลงนี้กับขอวอนฟ้า What if ก่อนนั้นกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ค่ะและงานของ BB Race กับ Happy Her Day แป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย2แล้วส่งท้ายกันก่อนแล้วกันนะคะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ฟังเพลงพร้อมได้กันเหมือนเดิมไปพร้อมกับเพลงหวานๆซึ้งๆของดมจารุวัฒน์โอบกอดเธอด้วยความรักค่ะเป็นบิ๊กฮักกันเลยทีเดียวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะบ่าย3ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งแรกของปีหัวค่ำ22กันยายน69สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชวนชมดาวศุกร์สว่างที่สุดหัวค่ำ22กันยายน2569ปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 19:40 นหากฟ้าใสไร้ฝนเห็นชัดด้วยตาเปล่าทั่วไทยหากมองผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยว

0: ้ายดวงจันทร์นายสุภฤกษ์คฤหานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วงหัวค่ำวันที่22กันยายน2569ดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งสว่างที่สุดปรากฏสว่างเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 19:40 นคาดว่ามีค่าอันดับความสว่างปรากฏมากถึง -4.6ยิ่งค่าติดลบมากวัตถุยิ่งมีความสว่างมากหากดูผ่านกล้องโทรทัศน์จะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีดาวสไปก้าและดาวพุธปรากฏถัดลงมาใกล้ขอบฟ้าหากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีสามารถชมความสวยงามของดาวศุกร์และวัตถุฟ้าต่างๆได้ด้วยตาเปล่านายสุภฤกษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าดาวศุกร์สว่างที่สุดเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่และโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสมจึงปรากฏสว่างมากบนท้องฟ้าสำหรับในช่วงอื่นแม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่าแต่ด้วยตำแหน่งอยู่ที่ห่างจากโลกความสว่างจึงลดลงตามไปด้วยเมื่อสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์จะมองเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวเสมอเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์วงในโคจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้กว่าโลกจึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวงได้เพราะจะปรากฏสว่างเต็มดวงเมื่ออยู่หลังดวงอาทิตย์ความหนาบางของเสี้ยวจะแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่งของวงโคจรและปรากฏอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ได้มากที่สุด 47.8 องศาเราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้นไม่เคยปรากฏอยู่กลางท้องฟ้าหรือในช่วงเวลาดึกสำหรับประเทศไทยหากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำมักเรียกว่าดาวประจำเมืองหากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืดมักเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
16: You're listening.

สียงใสๆอิงวรันธรค่ะและพี่ยูกินเพลงนี้กับผลข้างเคียงอาจจะมีเลิฟเอฟเฟกต์บ้างเล็กน้อยก่อนในนั้นงานของน้องเมืองค่ะและน้องกรกับคุณจะชอบผมไหมและดีดีดาด้ากับสารภาพรักนะรู้สึกดีกับใครถ้ามีโอกาสก็สารภาพไปเลยแล้วกันกำหนดเก็บไว้ไม่รู้จะได้บอกวันไหนเหมือนกันนะคะโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าไว้เปิดเผยความในใจไปเลยยกนี้ต้องกล้าๆนิดนึงนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 19นาทีค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามีเพลงพร้อมมาฝากกันเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งหลังก็จะมีเอเจนต์ซองมาฝากคุณฟังด้วยผ่อนคลายสบายๆกับการฟังเพลงในชั่วโมงบ่ายๆของเราด้วยค่ะแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงจะมัวแต่ดูวอลเลย์บอลกันอยู่หรือเปล่าได้ข่าวว่าไทยนำไป 1-0 แล้วด้วยคุณฟังต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนก็รอลุ้นเรื่องราวของกีฬานี่แหละยิ่งช่วงนี้เอเจนต์เกมกำลังสนุกเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามีชิงเหรียญทองแดงหรือเปล่าจะใช่กับเกาหลีใต้นะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬาที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามนั่นเองค่ะก็ติดตามมาได้ตอนนี้ก็มีหลายช่องอย่างเช่น PTV 36เขาก็มีการถ่ายทอดกันด้วยนะคะก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาพร้อมกับเพลงนี้เหมือนเดิมสดใสสวยในสายของคนอินเลิฟนั้นเลยดีปลางค่ะกับ Happy Hour ค่ะ

เป็นคำเชยๆเวอร์ชัน2026เลยนะเวอร์ชันล่าสุดของปีนี้เลยค่ะมีจังหวะจากโคนมาแต่ว่านักร้องยังเหมือนเดิมนะคะ Big and the Super Band กับคำเชยๆเวอร์ชันนี้เป็นคำเชยๆที่ยังอยากฟังเสมอค่ะลองฟังกับวันศุกร์แล้วก็ Lady Blanc กับ Happy Half นะคะตอนนี้บ่าย3กับอีกประมาณ30นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ Toyota เชียงใหม่ไปไหนก็ลุยได้เสมอๆกับความคุ้มและการดูแลรถที่ทำให้คุณยิ้มได้สบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางต้องบอกเลยเป็นออปชั่นสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการเดินทางจะถึงที่หมายปลอดภัยหรือไม่เรื่องของยางเรื่องของระบบเบรกนี้สำคัญมากๆซึ่งคนที่จะดูแลดีสุดก็คือเจ้าของรถนี่แหละต้องเช็คกันบ่อยๆแล้วก็ให้ช่างของเราดูแลได้ค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเช็คยางให้พร้อมก่อนเดินทางวิธีการเช็คยางเบื้องต้นค่ะเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางด้วยดอกยางต้องไม่ต่ำกว่า4มิลนะคะแล้วก็เช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับขี่ปลอดภัยและอุ่นใจทุกเส้นทางค่ะเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้นะคะลดสูงสุดทันที 2,000 บาทหรือ 25% ค่ะฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อและฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงยินดีให้บริการเสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจะเปลี่ยนยางหรือว่าจะเป็นการเช็คระบบทุกอย่างในรถนะฮะและเรื่องของที่ปัดน้ำฝนช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะเช็คให้มั่นใจช่างเราพร้อมมากๆเพราะทุกความพยายามคือก้าวสำคัญสู่การพัฒนาฝีมือและความชำนาญด้าน

บริการช่างเราใส่ใจและรู้จริงแน่นอนจะทำสีใหม่หรือว่าจะซ่อมเป็นบางจุดก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้บริการนัดหมายได้ทั้ง6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมเติมเต็มความสุขให้คุณได้เดินทางไปไหนสบายใจยิ่งขึ้นใช้บริการที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยนะคะโฟอีเพลงนี้บ้างกับเหงาเข้าใจ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Clear Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
1: X Plusนึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Refresh Refill the Music

คึกกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องเริ่มคึกแล้วเพราะว่าหลายคนบ่นว่าฟังเพลงช้าตาตอนย้อนกันมั้ยจริงแล้วจะว่าไปเพลงจังหวะสนุกสนุกก็ทำให้เราโยกตามได้ใกล้จะเลิกงานแล้วด้วยค่ะจะ 4:00 นเย็นแล้วเงินจะ BB เพลงนี้กับ My Page นะคะและ A Pink กับดำดุรามด้วยเก่าๆใหม่ๆคลาๆกันไปในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz อีก15 นาที

Baby Monster เพลงนี้ค่ะคุณนฟังกับชูมเพลงที่คุณถามมานะคะก่อนนั้นมีฮันทริกด้วยกับ Golden Fraser กับ Bomb แล้วก็ TWS นะ TWS กับ Owen Dive แป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วค่ะใครที่รอลมหนาวกันอยู่เตรียมพร้อมเดือนหน้าตอนนี้มีเวลาแดดดีๆซักเสื้อกันหนงกันหนาวหรือไม่ก็ผ้าห่มอะไรที่หนาๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ปีนี้ไม่รู้จะหนาวมากไหมหรือเปล่านะเพราะล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าอากาศหนาวหรือว่าฤดูหนาวบ้านเราปีนี้จะมาไวแล้วก็ไปไวยิ่งกว่าความสัมพันธ์กันเลยทีเดียวค่ะลมหนาวจะเริ่มมาประมาณกลางตุลาคมแต่บอกเลยว่าหนาววูบวาบแค่ 2-3 วันพอให้เรามีความฟินกับอากาศหนาวๆแต่หลังจากนั้นก็จะกลับมามีอากาศร้อนเหมือนเดิมใครที่อยากจะสัมผัสฟีลอากาศหนาวๆฉ่ำๆแบบสบายๆแดดก็ต้องนี่ค่ะหาที่เที่ยวกันนิดนึงขึ้นดอยในหนาวของจริงแต่ว่าเขาจะมาให้เราได้สัมผัสลมหนาวกันน่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคมแต่หนาวไม่นานหนาวแป๊บเดียวหนาวแล้วก็มาแล้วก็ไปประมาณนั้นเลยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วกันค่ะส่งได้กันก่อนด้วยเพลงนี้งานจากแอมนะคะ See you later ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแม่ซัฟเฟมเจอกัน 5:00 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้แก่พนักแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรตัวผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้คว่ำบาตรตัวองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ยังได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองโดยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาทั้งสองว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการเปิดฉากทำสงครามในฉนวนกาซาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ซึมงานปิดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: Fora B
3: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติแม้ว่าช่วงปลายฤดูฝนประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ผลกระทบความรุนแรงจากธรรมชาติก็ไม่เทียบเท่ากับเหตุการณ์บางพื้นที่ในโลกนี้โดยเฉพาะที่ผ่านมาคงจำเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ประเทศเนปาลชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนนี้ทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลก็ได้ปรับเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกนะคะเกือบ 1,000 รายทำให้จำนวนล่าสุดของผู้สูญหายอยู่ที่ 6,150 รายเป็นตัวเลขข้อมูลใหม่นะคะโดยมีการระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบในขณะนี้อยู่ที่ 1,403 รายโดยในจำนวนนี้ระบุตัวตนได้แล้วเพียง150รายค่ะส่วนฝั่งทิเบตของจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันอย่างหนักเช่นกันเมื่อ26สิงหาคมก็รายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิต43ศพนะคะสูญหายอีก519คนโดยในบรรดาผู้สูญหายดังกล่าวมีชาวต่างชาติหลายร้อยคนซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แสวงบุญรวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งเหตุน้ำท่วมฉับพลันดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเกิดจากธารน้ำแข็งบนภูเขาพังทลายอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลจีนรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรัฐบาลเนปาลก็ได้ชี้ว่านี่เป็นผลกระทบร้ายแรงจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองทั้งนี้เนปาลประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟื้นฟูหลังเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้จะสูงถึง 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆพร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินได้ที่นี่เป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เจ้าอโศกมหาราชในอดีตกษัตริย์เสด็จประพาสและทรงออกล่าสัตว์เพื่อความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแต่สำหรับข้าพเจ้าหลังจากเป็นพุทธมามกะแล้วได้ประพาสเพื่อทราบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ทานแก่ผู้สูงอายุให้ทานแก่สมณะชีพราหมณ์สั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรมต่อกันชัยชนะที่แท้จริงนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือการชนะตนเองและการเอาชนะใจมนุษย์ด้วยธรรม
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่ากับอีกหนึ่งร้านค้าใหม่ร้าน Hiyu Wigs เชียงใหม่เป็นร้านวิกผมที่รวมวิกผมแท้คุณภาพพรีเมียมหลากสไตล์ครบทุกเฉดทุกทรงไม่ว่าจะเป็นผมสั้นผมยาวลอนตรงหรือแฟชั่นสุดล้ำมีให้เลือกมากที่สุดในเชียงใหม่พบกันนะคะที่ร้าน Hiyu Wigs เชียงใหม่อยู่บริเวณโซนหอนาฬิกาชั้น2มีโชคพลาซ่าสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
2: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
2: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
2: ฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม่
1: นครแห่งความสุข

0: ช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติทุกโอกาสในวันนี้คืออนาคตของนครเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายนครเชียงใหม่นครแห่งโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนหนึ่งในนโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมคิดและลงมือทำในหลายรูปแบบตั้งแต่การเสนอแนวคิดพัฒนาเมืองผ่านเชียงใหม่ยูธแฮกเกอร์ตันการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเชียงใหม่ยูธฟอร์เวิร์ดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสภาเด็กและเยาวชนตลอดจนการเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศไปสู่การลงมือทำจริงภายใต้โครงการ Youth Climate Action Fund นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในอีกหลายด้านทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์กีฬาและ e-sport การป้องกันยาเสพติดรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและนักศึกษาได้นำผลงานและความคิดสร้างสรรค์มาสร้างรายได้ด้วยตัวเองในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่โซนนักเรียนนักศึกษาเพราะการสร้างเมืองสำหรับเยาวชนไม่ได้หมายถึงเพียงการเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับอนาคตแต่คือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับเมืองของตนเองตั้งแต่วันนี้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและกล้าที่จะฝันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่และร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองไปด้วยกันค่ะ
4: SFM

เราทุกคนอยากทำงานอย่างมีความสุขแต่หลายคนกลับมองว่างานที่ทำในแต่ละวันนั้นน่าเบื่อและแสนเหนื่อยหน่ายเมื่อรู้สึกเช่นนั้นแล้วในไม่ช้าเราก็จะเบื่อและเหนื่อยหน่ายตัวเองจนไม่อาจทำอะไรต่อไปได้ในที่สุดค่ะคงจะดีขึ้นมากนะคะหากเราเริ่มวันใหม่ด้วยความกระปรี้กระเปร่าและความกระตือรือร้นสิ่งเหล่านี้ทำได้โดยการรู้จักสำรวจตนเองและมีวินัยซึ่งนับเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดค่ะเราต้องเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆที่เปรียบได้กับโลหะผสมให้กลายเป็นความชำนาญและมีคุณค่าดังเหล็กกล้าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวแต่อยู่ที่ตัวเราเราต้องกำจัดจุดบกพร่องมันปรับปรุงตนเองและมีวินัยต่อตนเองเราไม่ควรพอใจในสิ่งที่เราเป็นถ้าเรายังไปไม่ถึงในสิ่งที่เราต้องการที่ใดที่เราพอใจที่นั่นจะเป็นที่ที่เราควรพยายามไปให้ถึงค่ะจากส่วนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: ราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้านวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวล นะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond

0: เต็มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปเต็มฟ้า
0: เต็มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้ง

0: ใครขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: Mass FM

ผู้ฟังคะเคยคิดภาพเหตุการณ์ว่าวันหนึ่งหากมีความขัดข้องในเรื่องของการใช้โซเชียลออนไลน์โดยเฉพาะเมื่อมีกิจสำคัญแล้วเราจะจัดการแก้ไขอย่างไรอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะล่าสุดจันทร์ที่21กันยายนเห็นข่าวจากไทยรัฐออนไลน์บอกว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงสหรัฐสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและเม็กซิโกรายงานไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้โดยผู้ใช้งาน Facebook และ Instagram ในหลายประเทศนะคะรายงานปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยในสิงคโปร์พบรายงานปัญหาช่วงเช้าขณะที่เว็บไซต์ติดตามสถานะระบบขัดข้องอย่างดาวดีเทคเตอร์พบรายงานปัญหาของ Facebook พุ่งสูงสุดราว220รายและ Instagram ราว120รายเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรายงานส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของ Facebook และ Instagram ได้ขณะที่ผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆเช่นฟิลิปปินส์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกก็พบปัญหาเช่นเดียวกันสะท้อนว่าการขัดข้องครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้างทั่วโลกในสหรัฐอเมริการอยเตอร์รายงานว่ามีผู้ใช้งานหลายพันรายแจ้งปัญหาผ่านดาวดีเทคเตอร์โดยในเวลา 21:11 นาทีของวันที่20กันยายนตามเวลาสหรัฐมีรายงานปัญหา Facebook มากกว่า 17,000 รายและ Instagram มากกว่า 5,000 รายทั้งนี้ตัวเลขจากดาวดีเทคเตอร์เป็นจำนวนรายงานที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาจึงไม่สามารถใช้ระบุจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงได้โดยตรงทั้ง Facebook และ Instagram เป็นแพลตฟอร์มในเครือ Meta และเคยเกิดเหตุขัดข้องในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งในปีนี้โดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้ง2แพลตฟอร์มเคยล่มในหลายประเทศรวมถึงสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินเดียออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐส่วนในเดือนกรกฎาคมก็เกิดปัญหาการใช้งานในสิงคโปร์อีกครั้งโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุของเหตุขัดข้องครั้งล่าสุดอย่างชัดเจนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนบารีเชียงใหม่ขอชื่นชมแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งทั้ง8คนนะคะครอบคลุมทั้งระดับประถมวัยประถมศึกษารวมถึงมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา2569จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีเยี่ยมมีคุณธรรมจริยธรรมมีผลงานสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการเรียนกิจกรรมและจิตสาธารณะการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครอบคลุมทุกระดับชั้นตอกย้ำถึงการบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชนอย่างรอบด้านตั้งแต่ระดับประถมวัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ8เยาวชนดีเด่นแห่งวารีเชียงใหม่ระดับประถมวัยได้แก่เด็กหญิงพัสนัดดาช่วยบุญชูส่วนระดับประถมศึกษาได้แก่น้องปณิสราวงแสนคำธนันชิดาเตชาวงนาถาคำนาศักดิ์อัญญาดามลิวันส่วนในระดับมัธยมศึกษานะคะประกอบด้วยน้องกลพัฒน์คุณเลิศกิจกัลยาณัฐเกิดโพพ่วงและศิรวิทย์วิจิตปัญญารักวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นความประพฤติอันเป็นเลิศและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆทุกคนจนนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพราะที่วารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
7: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
6: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาด ดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 5:30 น.โทร0534205068สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมส FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: มาเอฟเอ็ม
4: มองหาข้อดีของทุกคนในทุกๆด้านยอมรับการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางLook for the good in everyone in every aspect. Embrace the journey, not just the destination.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสงบศึกเบาหวานชูนวัตกรรมสยามไดเอทผสานเทคโนโลยีอาหารพื้นถิ่นหวังส่งต่อโมเดลเชิงระบบทำได้จริงปลอดภัยลดภาระสาธารณสุขของประเทศนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยที่ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มงวดอย่างไทยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ระยะต้นต่อการเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรชัยศรีวณิชกรสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนักวิจัยสวรศงานวิจัยดังกล่าวระบุชัดว่าโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นภาระโรคสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและระบบบริการสุขภาพในระยะยาวซึ่งแนวคิดการทำให้โรคเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบนับเป็นเป้าหมายสำคัญของการดูแลรักษาโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวดทั้งการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหัวใจสำคัญของการทำให้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบคือการออกแบบโปรแกรมที่ปรับให้เข้ากับบริบทและวิถีชีวิตของคนไทยผ่านโมเดลจานสุขภาพสยามไดเอท2ต่อ1ต่อ1ที่เน้นการจัดสัดส่วนอาหารโดย2ส่วนเป็นผักพื้นถิ่น1ส่วนเป็นข้าวแป้งอีก1ส่วนเป็นเนื้อสัตว์โปรตีนที่มีในแต่ละภูมิภาคร่วมกับการจำกัดพลังงานและเพิ่มการออกกำลังกายช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพายาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

กิจไฟกระดอกทานตะวันนะคะวิยดากรมรกุณนครใหม่เจริญปุระดอกไม้กระจายกันและสีฟ้าและแอมสวรรค์กับเธอรู้หรือเปล่านะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะ 17:21 กับวันอังคาร22กันยายน2569และทุกเย็นแบบนี้ก็ฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยช่วงนี้ถนนและดูจะโล่งๆเบาๆเหมือนกันเพราะว่าหลายโรงเรียนก็หลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็จะปิดกันแล้วก็บางโรงเรียนก็จะเป็นลักษณะของการสอบสลับวันหยุดกันนั่นเองค่ะก็ชิลๆสบายๆกันละกันช่วงนี้หลายคนบอกว่ารีวิวการเดินทางกลับบ้านครึ่งชั่วโมงถึงบ้านละดีใจด้วยในหลังจากนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปว่าพอเปิดเทอมเปิดเรียนมาอีกรอบนึงหลังจากที่หยุดในรอบเนี้ยรถก็จะกลับมาหนาแน่นเหมือนเดิมนั่นเองนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันทุกเย็นของเราค่ะและมาพร้อมกับข่าวดีเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูในส่วนของการถ่ายทอดสดกันด้วยสาวไทยสุดยอดมากเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026นะคะกับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตกันเลยทีเดียวด้วยคะแนน25-20 25-19และ25-23นั่นเองค่ะปิดฉากเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026ได้เหรียญทองแดงสมัยที่3สำหรับนักตบสาวไทยนะคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลในรอบนี้ดีใจกับทุกเหรียญและก็ทุกรางวัลด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาชาววัฒนาพาณิชย์เพลงนี้บ้างโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอค่ะ

พลงเก่าของแท็กซี่ค่ะแต่ร้องในเวอร์ชันของสาวสวยคนนี้เชอรี่เขมอักษรสิริสุขานะคะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆจากเพลงประกอบละครเรื่องรักออกอากาศนะคะ17:31ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยใครที่กำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมว่าไปเทสต์ไดรฟ์กันค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์ Mitsubishi Full Hybrid คือคำตอบนะคะประหยัด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและบริการหลังการขายโดยเฉพาะเรื่องอะไหล่รอไม่นานด้วยค่ะ All New Mitsubishi X-Force HEV เป็นอีกรุ่นนึงที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวเราเป็น SUV ดีไซน์ยอดแห่งปีราคาเริ่มต้น 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและ Xpander และ Xpander HEV 2025นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับ MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดด่วนเลยค่ะรับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดและฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของ Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยหายห่วงเลยค่ะตอนนี้ขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมว่าไปเทสต์ได้กันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะสาขาแม่เฮียหางดงติดกับแม่โครหางดงและสาขาลำพูนสันป่าฝายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยกับมิสูแสงชัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053 262 55553-262-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเมื่อความรักมาทักทายบ้างโบสุนิตาลีจิกุลเพลงนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาทำงานเหมือนเดิมนะคะนี่คือเพลงเพราะจากกิฟต์โมโนโทนค่ะจากอัลบั้มของคาราบาวนะมนเพลงคาราบาวเดอะซีรีส์นั่นเองแล้วก็ก่อนนั้นมีปามี่ด้วยกับทบทวนก็ได้เวลาทบทวนแล้วนะว่า9เดือนของปีนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าหนักหนาสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันกับเดือนที่9ของปีนี้อย่างกันยายนเนี่ยโอ้โหมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับหลายๆท่านด้วยกันละกันนะคะจะมีแบบเหนื่อยบ้างท้อบ้างเครียดบ้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะก็กินข้าวให้อิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะดีที่สุดเลยค่ะพูดถึงการกินข้าวก็ต้องอย่าลืมแวะไปพักผ่อนแล้วก็ชิลกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยอากาศดีๆแดดแรงๆแบบนี้แวะไปกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนั่งสนสวนได้เลยร่มรื่นอากาศดีมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านแล้วก็โซนห้องแอร์หนีร้อนเข้าห้องแอร์ก็ได้มาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยของอาหารที่หลากหลายมากมายทีเดียวกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยค่ะชอบปลาก็สั่งปลามาทานกันซึ่งในร้านของเราจะมีเมนูปลาเยอะมากเลยนะทั้งปลากระพงทอดน้ำปลาปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นเมนูที่ทานแบบง่ายๆอย่างเช่นปลาทับทิมสมุนไพรแบบนี้ปลาอินทรีทอดน้ำปลาปลาเก่าราดพริกสดปลาจระเข้นึ่งบ๊วยปลาสำลีเผานะคะแล้วก็มีเมนูกุ้งด้วยค่ะกุ้งเหยียบน้ำนะคะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบอุ่นเส้นทอดมันกุ้งนะคะกุ้งเผาทุกอย่างเลยหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดแล้วก็มีปูทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเล่นอื่นมากมายดนตรีก็พร้อมค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงแบบชิลๆกันได้และสำหรับท่านที่มีแพลนจะจัดงานเลี้ยงกับครอบครัวสังสรรค์กับเพื่อนๆร่วมงานจะจัดงานแบบไหนจะงานเลี้ยงเกษียณเอ่ยหรือว่าจะเป็นเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เล็กๆสบายๆเลี้ยงทีมงานนะคะหรือว่าจะเป็นเลี้ยงรับปริญญาก็ยังได้บรรยากาศดีและก็อาหารอร่อยบริการประทับใจจองพื้นที่ในการจัดงานเลี้ยงได้เลยค่ะ063-525-1719 063-525-1719 เปิดทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ค่ะขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นเสิร์ฟความสุขเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้เลือกกันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะสามารถติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้และคุณจุรวัฒน์มีของอร่อยรออยู่มากมายเหนื่อยจากเรื่องใดๆเราก็มาหิวใจด้วยของอร่อยกันดีกว่าเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะซาร่าเพลงนี้บ้างกับเรารักกันค่ะ

จะเหนื่อยจะยากหรือว่าจะเจอเรื่องใดๆบางทีการได้ยิ้มนะคะยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับคนที่เราเจอมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนให้กำลังใจเหมือนส่งพลังให้แก่กันและกันได้เหมือนกันนะคะงานเก่าของอ้นศรีพันธ์คลินิกกับยิ้มค่ะและก่อนนั้นมีงานเก่าเหมือนกันคุณผู้ฟังซาร่ากับเรารักกันนั่นเองนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะ6โมงเย็นถึงบ้านกันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ถนนหนทางก็และดูจะเบาๆโล่งๆไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะมีหลายโรงเรียนเหมือนกันค่ะที่ยังอยู่ในช่วงของการสอบคุณผู้ฟังก็หลังจากสอบนะคะก็คงจะมีเริ่มมีการปิดเทอมกันน่าจะเริ่มประมาณสักสัปดาห์หน้านะคะก็ถนนก็จะโล่งมากกว่านี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาฝากกันละกันว่าโรงเรียนไหนบ้างที่มีกำหนดในการสอบปลายภาคแล้วก็ปิดเทอมในเทอมหนึ่งของเรานะในพื้นที่โซนของอำเภอเมืองเชียงใหม่เน้นๆในอำเภอเมืองเพื่อจะเป็นข้อมูลในการเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันละกันเพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมากๆเลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของเจี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนาเพลงนี้กับวันเดือนปีเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: างวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธารามเปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลิ

0: ไทยสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

0: ูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติชลใสวันนี้เย็นวันอังคารที่22กันยาของเรานะครับวันนี้แดดดีเหลือเกินนะแดดเปรี้ยงเลยคุณผู้ฟังวันนี้มืดช้าหน่อยไม่มีรายงานเรื่องฝนนะครับวันนี้รู้สึกฝนจะเริ่มบางเบาเท่าที่ดูในอากาศนะรายงานอากาศนั้นรู้สึกว่าแถบสีเหลืองส้มนี่จะไปอยู่แถวภาคกลางนะฮะกรุงเทพกับภาคตะวันออกเป็นหลักทีเดียวทางเหนือนี่จะบางๆลงนะฮะคุณผู้ฟังเราก็คงจะได้มีเวลาเซตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันครับเย็นวันนี้เหมือนเดิมกับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับวันนี้22แล้วนะครับพรุ่งนี้นะคอนเสิร์ต POP ที่วอร์มอัพนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนหรือว่าจองโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาใครที่สอบถามเพิ่มเติมคงจะต้องเช็คดูว่ามี walk in ไหมมีหลุดจองไหมก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไป POP วันพรุ่งนี้คุณฟังแช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0644291529นะครับ0644291529กับ Warm Up The Best in Town ครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจข้ามวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้ก็สนุกสนานนะครับช่วงบ่ายผมได้มานั่งลุ้นดูวอลเลย์บอลหญิงที่จริงก็ตั้งใจแล้วว่ายังไงเราน่าจะได้อยู่แล้วฮะเราเคยแข่งกับเกาหลีมาแล้วพอจะรู้มือรู้อะไรกันอยู่แล้วเป็นไปตามคาดครับ3เซตรวดนะครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราคว้าเหรียญทองแดงสมัยที่3สำหรับการแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับสบายๆครับเรานั้นไปโอลิมปิกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมนะฮะในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะสนุกสนานดูกีฬากันไปก็มีกีฬาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยแบดมินตันอันนี้ผมก็ยังงงอยู่นะคดีน้องพิงค์นะฮะกรณีที่ไม่มีการตรวจพบสารบางอย่างที่ทำให้เธอจะต้องถูกเบรกนะฮะซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากน้องยังน้อยอยู่เลยไม่รู้ไปพลาดอย่างไหนก็คุณฟังต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะส่วนเคสของคดีน้องพิงค์เนี่ยน่าสนใจว่ามันเป็นยังไงนะฮะและอีกอย่างผมดูแล้วเธอไม่น่าจะมีเจตนานะน้องยังเด็กอยู่เลยนะฮะสำหรับแบดมินตันหญิงของเรานะครับอันนี้ก็ลุ้นเอาใจช่วยขอให้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยว 19:00 นลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการนี้กันมาจนถึงช่วงท้ายลากันแค่นี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมาดูแลแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐ นอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
6: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
8: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
7: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
9: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจาก จำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
10: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูว่าเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
9: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุ

67ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย นางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อน
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลันนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คเดี๋ยวสักครู่ขออนุญาตเร่งในส่วนของหูฟังนิดนึงนะครับไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเลยโอเคนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะกับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทางช่องของ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 20:10 ถึง 3:00 โดยประมาณนะครับและก็ลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์นะครับก็ยังสามารถติดตามทางสถานีได้เหมือนเดิมนะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com นั่นเองทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92ด้วยนะฮะสวัสดีนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับสวัสดีครับไฮไลท์ของทางรายการจะตัดเอาคลิปสั้นๆในช่วงที่น่าสนใจไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับที่ TikTok ด้วยที่ YouTube ด้วยนะเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คคุณผู้ฟังสามารถที่จะคลิกฟังย้อนหลังได้นะครับวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569รายการยังเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์คก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวประกาศแจ้งเตือนให้ทราบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับของประเทศไทยเราเลยนะฮะแล้วก็ของโลกด้วยนะครับที่จะมีผลกับการตัดสินใจดำเนินชีวิตของคุณนะครับก็เป็นทางการนี่1ช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียนะครับเทคโนโลยี IT สื่อสารนวัตกรรมบันเทิงดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยเอามาฝากคุณอย่างน้อยตั้งใจไว้ว่าวันละ1เรื่องถ้ามันมากกว่า1เรื่องก็ถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ฟังก็แล้วกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังแฟนรายการที่เข้ามาอยู่ในห้อง TikTok Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่จันทาครับคุณเอกลินพีซฟูลอังคารร้อนแรงร้อนจัดวันนี้แดดจัดมากนะครับคุณหนุ่มครับสวัสดีนะครับคุณทาโร่ฮะสวัสดีทาโร่ซีสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณยายสวัสดีนะครับนะทักทายคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับคุณอาภัพรักครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นะหลังเบรกมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center always be with your remarkable journey.
1: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169699

สวัสดีครับป้าเน็ตคนใจดีสวัสดีคุณอิ๊กนะครับสวัสดีคุณสุพันธ์เอี่ยมอัมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณออสคุณสมชัยสวัสดีครับคุณโปรแกรมเองนะสวัสดีครับคุณไพโรจน์สวัสดีนะครับคุณ TDA789 สวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วันไรที่ทอล์คคุณจอนเลสวัสดีนะครับคุณฟังครับช่วงแรกตอนนี้คุยเรื่องอากาศแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในโซเชียลตอนนี้เรื่องอากาศนี่แหละนะครับคุยเรื่องของอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะอากาศนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนเฉพาะของเที่ยงวันนี้เที่ยงวันที่22ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นอากาศนะครับที่ลงไปแล้วที่ฝนนะครับลงไปที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับคาดการไว้ว่าจะหนักอยู่ที่สระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราด23นะแล้วก็24เนี่ยจะหนักเยอะเลยนะครับนครราชสีมาปุรีรัมย์สุรินทร์อ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับที่บอกว่าจะมีคาดการณ์เรื่องผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับวันที่25ขยับขึ้นมาที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรภาคอีสานนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับและวันที่26ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดนะครับวันที่27กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดนะครับอันนี้ที่ผมคุยเรื่องนี้ขึ้นมาก็กำลังจะบอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในเพจที่เผยแพร่ข้อความที่อยู่ในเพจของทีลมฟ้าอากาศซึ่งเห็นเมื่อก่อนผมเคยติดตามนะแต่ตอนนี้เห็นว่าเพจเขาปลิวไปแล้วอะเพจเขาปลิวไปแล้วคือตอนนี้โคแฟกคือเป็นพื้นที่กลางที่ร่วมกันตรวจสอบเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ต่อต้านเรื่องของข่าวลวงนะครับแฟกเช็คกิ้งบนโลกออนไลน์นะโดยมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีภาคพลเมืองแล้วก็งานวารสารศาสตร์ที่ผมขออนุญาตปรับใหม่นิดนึงมันไม่เคยชัดผมฟังไม่ชัดด้วยโอเคนะครับคือมันมีการเผยแพร่ข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะฮะทางกรมอุตุก็ออกมาโต้เลยบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันไม่ใช่จากกรมอุตุนะเป็นการคาดการณ์จากเพจนี้เพจเดียวนะครับโคแฟกเข้าไปเช็คเรื่องนี้ที่เพจชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศปรากฏว่าเพจปิวไปแล้วเข้าถึงเพจต้นทางไม่ได้แล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักเลยนะครับนะหนักแบบขึ้นหัวข้อมาบอกว่าโพสต์จับตา120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยไม่ใช่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุปภ.เขาก็ออกมาบอกว่าขอให้ความร่วมมือให้หยุดแชร์ที่จะไปสร้างความตื่นตระหนกนะทางกรมอุตุเองก็บอกว่ามันเป็นฤดูฝนอยู่แล้วนะเป็นฤดูฝนอยู่แล้วแล้วก็ทางส่วนราชการเขาก็มีการประสานงานกันหมดแล้วในเรื่องของการรับน้ำเรื่องของสถานการณ์น้ำท่านะครับรวมถึงสถานการณ์ด้านท้ายเขื่อนจอนเจ้าพยานะครับแม่น้ำนะครับในอำเภอเสนาผักไห่บางบานอยุธยาบางปะอินบางไทรนะครับก็มันเป็นการคาดการณ์อยู่แล้วแต่ว่าเพจเนี้ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเขียนแบบ over the top
เกินไปหน่อยนะโอเวอร์ไปหน่อยแล้วก็เพจเพิ่งปลิวไปแล้วไม่รู้ปลิวเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่าครับคุณผู้ฟังความจะบอกว่ายังไงดีความพีคมันอยู่ตรงนี้คือตอนเนี้ยนะครับทางเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็ออกมายืนยันนะยืนยันว่าจะเกิดฝนตกหนักแน่ทั้งวันคืนแน่นอนจริง24-27กันยายนนี้ครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่แล้วก็ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑล ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขตภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่หลายเวลาแน่นอนอยู่ที่ท่านแล้วว่าท่านเลือกที่จะเชื่อหรือไม่นี่เขาก็ออกมาโต้นะออกมาโต้ทางกรมอุตุก็บอกว่ามันเกินความจริงปอพอก็บอกเกินความจริงไปอย่างงี้หยุดเผยแพร่ที่ทำให้ตื่นตระหนกเพจคุณสรยุทธ์ก็ตามเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่ารอดูอย่างเดียวอีก2วันก็จะรู้ละวันนี้22เขาบอกตั้งแต่24-27นะก็ประมาณวันพฤหัสมันประมาณวันพฤหัสเราก็รอติดตามข่าวนะแต่ภาคเหนือเราได้ดู ผมดูแล้วภาคเหนือทั่วช่วงวันที่24-25นี่คือไม่มีนะอาจจะขึ้นมาเหนือล่างที่บอกว่าพิษณุโลกตากพิจิตรเนี่ยก็ประมาณวันที่26-27นะครับแต่ภาคเหนือตอนบนนี่คือโล่งเลยข่าวจั่วบนอินโฟกราฟิกนะก็คือคิดว่าคงจะไม่มีแล้วล่ะนะครับคงจะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะผมสังเกตดวงอาทิตย์เริ่มอ้อมหลังบ้านละคือบ้านพักกับห้องส่งผมเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ ปกติถ้ามันเป็นฤดูปกติเนี่ยนะครับเงาช่วงเที่ยงมันจะพอดีกับตัวบ้านเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มค่อนไปในทางทิศเหนือเงาของตัวบ้านเริ่มค่อนไปในทางทิศเหนือก็แสดงว่าตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับพระอาทิตย์เริ่มอ้อมด้านหลัง

สนับสนุนรายการผมเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็บอกสนับสนุนกันยาวๆนี่กราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณในห้างยาวฤทธิ์มาได้โอกาสนี้ด้วยนะครับคือก็เห็นว่าปกติเนี่ยท่านจะเข้ามาดูรายการผมเกือบทุกวันเลยคือถ้าไม่ติดภารกิจด่วนอะไรนะท่านจะเข้ามาฟังข่าวฟังอะไรก็เห็นว่าหายไปเป็นอาทิตย์นะครับปรากฏว่าไปนอนโรงพยาบาลต้นสายปลายเหตุก็คือคุณฟังครับโดนแมลงกัดแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกนะครับคือกัดแบบกัดทะลุกางเกงยีนน่ะท่านก็คิดดูแล้วกันว่ามันโหดแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นแมลงธรรมดากัดก็ไม่ได้สนใจก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้กังวลใจอะไรนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพอไปๆมาๆครับจุดที่ถูกกัดเนี่ยเกิดบวมแล้วก็เกิดอาการอักเสบและที่สำคัญคือเหมือนกับจะเริ่มลามเหมือนพิษมันลามนะครับก็ไปรักษาตัวปรากฏว่าต้องนอน ICU เลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มพิษมันเริ่มที่จะเข้าสู่กระแสเลือดน่ากลัวมากฟังในห้างเราเมื่อกี้ผมโอ้โหน่ากลัวมาก จำได้ว่าเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงตัวเนี้ยตั้งแต่สมัยทำข่าวใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแชร์มาทางโซเชียลบางแชร์เราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับพวกกีตวิทยาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับแมลงเนี่ยที่มันดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับปรากฏว่ามันน่ากลัวจริงๆลักษณะตัวมันจะยาวๆมีสีส้มสลับดำลูกชายผมตอนเด็กๆนี่กลัวมากเลยพอเขาได้อ่านเรื่องนี้แล้วเขาบอกโอ้โหมันกัดแล้วมันลามผู้พองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับตั้งชื่อว่าแมลงส้มดำไปก่อน นะครับนะอาคุยเรื่องด้วงก้นกระดกนิดนึงครับเป็นแมลงที่มีพิษร้ายแรงนะครับรูปร่างภายนอกอาจจะดูไม่น่ากลัวเหมือนแมลงสัตว์หรือสัตว์มีพิษอื่นนะครับแต่พิษของด้วงตัวนี้นะครับสามารถสร้างความเจ็บปวดจากการผู้พองแสบร้อนแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเราทราบที่ปฏิบัติตนเรื่องสำคัญครับที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของพิษได้เป็นอย่างดีนะครับณเดชสวัสดีครับณเดชครับสวัสดีครับคุณชายตองสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณเอ็นพริมสวัสดีนะครับคุณ NNK คุณ LA Kelly คุณฟองสมศรีคุณปอบปอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็คุยกันต่อนะแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกครับมีชื่อเรียกหลายชื่อมากด้วงก้นกระดกด้วงก้นงอนด้วงปีกสั้นแมลงเฟรชชี่หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าแมลงก้นกระดกเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็กที่พบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับมีลำตัวเป็นสีดำสลับสีส้มเป็นป้องๆนะครับยาว 4-7 มิลลิเมตรลักษณะเฉพาะตัวคือการยกส่วนก้นขึ้นเวลาถูกรบกวนหรือว่าอยู่ในสถานการณ์อันตรายคล้ายๆกับการกระดกก้นขึ้นนะครับการได้รับพิษจากแมลงก้นกระดกไม่ใช่เป็นการถูกแมลงกัดหรือต่อยนะครับแต่เป็นการสัมผัสพิษกรดจากสารพาเดอรินที่แมลงก้นกระดกปล่อยออกมากรดตัวนี้สามารถสร้างความระคายเคืองอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับผิวแล้วก็จะเกิดเป็นผื่นแดงผุพองแล้วก็มีอาการแสบร้อนเป็นรอยไหม้ร่วมด้วยนะครับหลังจากสัมผัสพิษไปในช่วง 8-12 ชั่วโมงนะครับไอ้แมลงตัวนี้ครับคุณผู้ฟังมีมากกว่า 63,000 ชนิดทั่วโลกแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมการดำรงชีวิตก็คือแมลงก้นกระดกที่อาศัยในดินครับจะพบในดินที่มีลักษณะชื้นแล้วก็มีเศษซากพืชทับถมเป็นกลุ่มแมลงก้นกระดกที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แมลงก้นกระดกที่อาศัยในต้นพืชและสวนครับมักจะพบในพืชไร่สวนหรือว่าแปลงผักบางชนิดกินแมลงขนาดเล็กที่เป็นศัตรูพืชเป็นอาหารแมลงก้นกระดกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะพื้นที่ใกล้น้ำหรือว่าป่าชื้นนะครับมักจะพบในเขตร้อนครับเช่นประเทศไทยโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้ระบาด

แมลงก้นกระโดดที่พบในไทยมักอาศัยอยู่ในสวนครับพื้นที่เพาะปลูกแปลงผักนะครับในเศษกองไม้เก่าๆที่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ไปขยับซ่อนตัวในที่มืดชื้นนะครับเช่นพวกใต้ก้อนหินใบไม้ที่ร่วงหล่นหรือว่าซอกเล็กๆตามพื้นที่ชื้นในบ้านแมลงก้นกระโดกยังถูกดึงดูดด้วยแสงไฟในบ้านหรือว่าเรือนในบ้านเรือนแล้วก็อาคารนะครับทำให้มักจะเข้ามาในบ้านเรือนในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะในฤดูฝนที่ความชื้นสูงเอื้อต่อการเติบโตของแมลงชนิดนี้แมลงก้นกระดกเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนะครับเขาจะไปช่วยควบคุมจำนวนประชากรแมลงศัตรูพืชโดยการล่าแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร อาหารหลักของแมลงก้นกระดกก็คือพวกแมลงที่ออเดนหรือว่าแมลงขนาดเล็กครับพวกเลี้ยอ่อนไรแมลงศัตรูพืชอื่นๆรวมถึงไข่ของแมลงแล้วก็ตัวอ่อนของแมลงอื่นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดินหรือว่าเศษซากพืชนอกจากนี้แมลงก้นกระดกยังช่วยย่อยสลายเศษซากพืชแล้วก็ซากสัตว์บางชนิดก็กินเชื้อราหรือว่าจุลินทรีย์เล็กๆที่อาศัยอยู่ในดินเป็นอาหารนะครับทำให้แมลงก้นกระดกนั้นมีส่วนช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยคำแนะนำนะเจอแล้วทำยังไงสิ่งสำคัญคือระมัดระวังครับเลี่ยงอย่าไปใกล้เลี่ยงการสัมผัสพิษที่อาจจะทำให้ท่านนั้นระคายเคืองรุนแรงบนผิวหนังหน้านะครับอย่าใช้มือสัมผัสแมลงโดยตรงถ้าแมลงเกาะอยู่บนร่างกายห้ามใช้มือปัดหรือบดขยี้แมลงนะครับการบี้การตบการตีจะทำให้พิษในตัวของแมลงนั้นถูกขับออกมาใช้กระดาษหรือวัสดุอื่นค่อยๆปัดหรือสะบัดแมลงออกอย่างเบามือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังถ้าเผลอสัมผัสแมลงแล้วนะครับล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ทันทีป้องกันพิษแพร่กระจายทำความสะอาดบริเวณที่พบแมลงหรือว่าวัตถุที่แมลงสัมผัสป้องกันการแพร่ของพิษนะครับและลดแสงไฟในบ้านโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับลดการดึงดูดแมลงเข้ามาในบ้านนะฮะอาการของคนที่โดนแมลงก้นกระดกนะครับผิวหนังบริเวณที่สัมผัสพิษเกิดผื่นแดงภายในไม่กี่ชั่วโมงครับหลังสัมผัสหลังจากนั้นจะเกิดการผุพองแล้วก็แสบร้อนนะครับโดยอาจจะพัฒนาเป็นตุ่มน้ำหรือว่าเป็นแผลผุพองได้ทำให้รู้สึกแสบร้อนแล้วก็คันนะครับบางกรณีเป็นแผลอักเสบนะครับคล้ายๆรอยไหม้หรือว่าเป็นยาวเป็นทางเลยครับตามการเกาของผู้ที่สัมผัสนะเพราะว่าพิษมันติดกันนิ้วเนาะเกาไปมันก็ลามไปนะครับอาการนี้จะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์โหนานมากแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแผลอาจอักเสบรุนแรงใช้เวลารักษานานขึ้นและก็อาจจะลุกลามถ้ามีการติดเชื้ออย่างของนางเจ้าลิศเนี่ยก็จะติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่แล้วอ่ะโอ้โหอันตรายมากนะครับไปนอนในห้อง ICU นี่คือเขาบอกใส่ยาแก้อักเสบแบบเป็นขวดน้ำใส่น้ำโมโหเยอะนะครับไม่รู้กี่ขวดนะก็ฝากดูแลด้วยนะครับเรื่องของแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกนะครับบอสนิวเทลของผมเรียกแมลงส้มดำนี่กลัวมากตั้งแต่เด็กๆนะครับก็อย่าไปใกล้กันแล้วกันนะติดกับคุณฟังไว้เมื่อวานนี้เรื่องของกกต.กับสว.นะครับ ประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรัตน์จัดจานัดประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่วาระพิจารณาสำคัญเมื่อวานนี้ประชุมคือรายงานศึกษาและข้อเสนอเพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมเรื่องนี้ถูกเสนอเข้าสภาสูงโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเอาชื่อคณะกรรมการกรรมาธิการยาวมากนะครับคุณนรเศรษฐ์ปัจฉยากรสวเป็นประธานกรรมาธิการนะครับเขามีการยกเอาบทเรียนเรื่องของการเลือกตั้งสสในปี62ปี66แล้วก็ปี69เอามาเป็นฐานในการพิจารณาปัญหาสำคัญที่เจอเลยครับต้นตอปัญหาเลือกตั้งอยู่ที่กกต.ดิสว.เล่นกกต.แล้วนะครับเชิงโครงสร้างนะกฎหมายระบบการเลือกตั้งครับพบว่ากกต.ใช้ดุลพินิจ
พื่อวินิจฉัยและชี้ขาดในประเด็นต่างๆไม่น่าเชื่อถือเช่นพรรคการเมืองแจกน้ำดื่มในกุหาเลือกตั้งกกต.ในอดีตวินิจฉัยว่าไม่ผิดแต่ปัจจุบันบอกว่าผิดต่อกระทบกับผู้รับสมัครเลือกตั้งที่ไม่มั่นใจในการใช้นโยบายหาเสียงนะครับกังวลว่าจะถูกใช้เป็นประเด็นกลั่นแกล้งผ่านการฟ้องร้องกกต.นอกจากนั้นกกต.ล่าช้าตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครับเช่นถือหุ้นสื่อคดีอาญาโอ้ต้องใช้เวลา 1-2 ปีคือมันนานเกินจริงๆเพราะว่าขาดอำนาจมาตรฐานประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นครับทำให้ผู้ได้รับเลือกตั้งถูกวินิจฉัยความผิดย้อนหลังก็เอานำไปสู่การเลือกตั้งใหม่สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับระบุต่อคณะกรรมการพัฒนาการเมืองบอกว่ากกต.มีปัญหาตีความครับมักเป็นไปเพื่อป้องกันความรับผิดชอบของตัวเองตีความอย่างเคร่งครัดที่เป็นอุปสรรคกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือตีความคับแคบและมัดระวังเกินไปเช่นบัตรเลือกตั้งที่ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบหลายประเทศเขาพัฒนาไปสู่การใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์กันแล้วนะครับหรือว่าลงคะแนนผ่านมือถือกันแล้วนะครับนะฮะก็กกต.ก็ยังย่ำต๊อกอยู่ที่เดิมนี่แล้วก็มันลุกลามไปถึงดุลพินิจของกกต.บางครั้งมันเป็นการทำลายโครงสร้างของพรรคการเมืองที่ผ่านการตัดสิทธิ์ผู้บริหารพรรคนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือความยึดโยงกับประชาชนเพราะว่ากกต.ชุดปัจจุบันนี้มาจากรัฐธรรมนูญ60ซึ่งมันมีรากฐานจากการยึดอำนาจกกต.ก็เลยถูกตั้งคำถามของที่มาและก็ความชอบธรรมกกต.บางคนมาจากการเลือกของสนช.ที่มาจากการสรรหาของคสช.เนี่ยคือมันผูกไปที่อำนาจเผด็จการหมดนะครับเขาเล่นหนักเลยนะกกต.ส่วนกลางภูมิภาคทำงานไร้มาตรฐานนี่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยหรือว่ากปน.ที่เป็นข้าราชการในท้องถิ่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นส่งผลกับการทำงานและข้อกังวลกับการโยกย้ายข้าราชการนี่นะครับตอนนี้เขาเนี่ยรวบๆคือตอนนี้คือเขาอยากจะชงเรื่องใหม่ว่าอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรรหากกต.ให้รัฐสภาเนี่ยลงมติเห็นชอบในเรื่องนี้นะครับบทบาทเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลกระจายอำนาจการเลือกตั้งไปสู่ท้องถิ่นนะครับความยึดโยงของกกต.กับประชาชนผ่านการให้ความเห็นชอบจากมติร่วมกันของรัฐสภาส.ส.ส.ว.นะครับลิฟอำนาจโอ้เนี่ยหนักลิฟอำนาจกกต.ตรวจสอบเลือกตั้งในขณะที่อำนาจหน้าที่กกต.แยกอำนาจจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งครับป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองก็ใช่นะครับคุณจัดเลือกตั้งอย่างเดียวพอเรื่องของการตรวจสอบทุจริตไม่ทุจริตใบให้ใบแดงใบเหลืองใบส้มใบดำอะไรก็ตามนะให้เป็นหน่วยงานอื่นเพราะว่าถ้าคุณจะไปตรวจสอบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการจับผิดตัวเองใครมันจะไปอยากชี้ความผิดให้ตัวเองถูกไหมนะครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของการเลือกตั้งให้อำนาจรัฐสภาถอดถอนกกต.ได้ด้วยเสียงข้างมากของรัฐสภาเช่น2ใน3หรือ3ใน5ให้ประชาชนสมัครเป็นกปน.แทนข้าราชการท้องถิ่นเพื่อลดอิทธิพลทางการเมืองแก้รัฐธรรมนูญพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.กกต.นะครับประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน7วันคืนสิทธิผู้ที่พลาดการเลือกตั้งล่วงหน้าส่งเสริมการสังเกตการโดยประชาชนยกเว้นค่าใช้จ่ายผู้สังเกตการของพรรคการเมืองรายงานผลคะแนนรายหน่วยในรูปแบบดิจิตอลใช้ระบบหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะไอ้เรื่องใช้ระบบหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศนะคือส่วนกลางอ่ะคุณจับเบอร์มาเลยพรรคการเมืองไหนได้เบอร์ไหนก็ใช้มันทั่วประเทศอ่ะเออผมก็แปลกว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกใช่ไหมครับผู้สมัครต่อสอปฏิริษีอะไรเบอร์ไหนเอาชักการเมืองส่วนกลางจับได้เบอร์ไหนใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศคนมันจะได้ไม่จำยากเดี๋ยวเอ้ยเบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เป็นพรรคนี้อีกจังหวัดนึงเบอร์นี้ถึงเบอร์นี้เป็นพรรคอื่นอีกละเอียดมันสลับกันไปมาว่าไม่เหมือนเจตนาทำให้มันยุ่งยากนะเหมือนการเลือกตั้งของประกันสังคมที่จะถึงวันที่27เนี่ยโอ้ทำให้มันยุ่งยากมากทำไมไม่ทำให้มันง่ายๆให้ประชาชนลงคะแนนง่ายๆเข้าไว้นะครับอันนี้คือตอนนี้กำลังจะบอกว่ากกต.เริ่มอยู่ไม่สุขแล้วนะครับทั้งสภาสูงทั้งไรเขาก็เริ่มชงนะคุณว่างเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเลยครับเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องขอลงรายการก่อน3ทุ่มนะ
ะครับนิดๆเดี๋ยวสัก1นาทีผมจะลาเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีภารกิจเรื่องของการประชุมซูมตอน 3:00 นตรงนะครับต้องแจ้งคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ขออนุญาตเบรกเร็วนิดนึงครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับผม

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่แสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่ม44นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ของ Variety นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energyผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของจังหวัดเชียงใหม่คลิก Facebook Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ผู้ให้บริการด้านความงามของจังหวัดเชียงใหม่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเข้ารับบริการได้นะครับที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A บวกของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่คลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ครับขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสปาร์คครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองห้องพักได้ที่คุ้มพยาเชียงใหม่ .com และ Facebookนะครับคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้นะครับ 100% นี่เดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้กันพิมพ์ผิด นะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคลิก Facebook เจนฟาร์มเชียงใหม่นั่นเองครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมในห้องไลฟ์แห่งนี้นะครับคุณอุจิวะยูจิหรือคนญี่ปุ่นนะเนี่ยญี่ปุ่นนะคุณนิวเทลทักกันแล้วบอสนิวเทลจำได้ไหมแมลงส้มดำอ่ะนะครับกลัวตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตอนนี้ในห้างชาวเล็ดโดนไปแล้วอยู่ห้อง ICU เพิ่งออกนะครับคุณออมผิดไรก่อนเหรอนะครับคุณบูฮาคุณหมวยคุณสุภัททาปัญญาดีคุณเจเจครับสวัสดีครับคุณพ่อสีสวัสดีนะครับคุณทองดำสวัสดีครับเนี่ยคุณอิดลิกทิพย์ทินทองเกตถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณมูมีนคุณโซดา 100% คุณวรเทพนะครับคุณสุนันท์นะสวัสดีนะครับลุง W 2ตัวสวัสดีครับคุณวินเหนียงสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คว่ากันต่อครับคุณผู้ฟังข่าวดีครับกฎหมายทุบโต๊ะระบบราชการคลอดแล้วนะคุณผู้ฟังจะบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี70นี้เองนะครับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยานุภาพโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าเคยไหมครับเวลาไปติดต่อราชการหรือว่าจะเปิดร้านทำมาหากินนี่แหละเจอปัญหาเดิมๆจนปวดหัวแบกแฟ้มเอกสารหนาเป็นปึกถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเซ็นชื่อจนมืองอีกเนี่ยนะครับวิ่งเต้นขออนุญาตทีละกรมทีละกระทรวงข้ามเดือนข้ามปีแล้วก็เรื่องชอบไปดองหนี้อยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่แบบไร้คำตอบบางครั้งเหมือนบีบให้ต้องควักเงินใต้โต๊ะเพื่อตัดความรำคาญปัญหาพวกนี้ที่เป็นปัญหาหน้าเบื่อกำลังจะหมดไปครับแล้วก็ประชาชนอย่างเราก็จะได้ประโยชน์เต็มๆ3เด้งกฎหมายใหม่ที่จะบังคับใช้มกรา70นี้แล้วนะครับ1 อย่างแรกคือต่อไปนี้ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบริษัทอีกเป็นอันขาดครับหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ต้องต่อเน็ตไปดึงข้อมูลกันเองเราไม่ต้องเสียเงินถ่ายเอกสารแม้แต่แผ่นเดียว2คนจะเปิดธุรกิจจะมีระบบซุปเปอร์ไลเซนส์ให้ยื่นเรื่องผ่านช่องทางกลางที่เดียวแล้วก็ระบบหลังบ้านจะดึงใบอนุญาตที่ต้องใช้ทั้งหมดมาให้พร้อมกันแบบแพ็กเกจไม่ต้องวิ่งหลายที่ให้เหนื่อย3ครับหมัดเด็ดสุดกิจการทั่วไปถ้าเรายื่นเอกสารครบแล้วเจ้าหน้าที่ดองเรื่องเงียบจนเลยเส้นตายตามกฎหมายสั่งนะฮะกฎหมายบอกว่าถ้าดองเรื่องเลยเส้นตายไปแล้วกฎหมายบอกว่าถือว่าได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติทันทีเอาหลักฐานที่เราไปยื่นเปิดร้านเนี่ยไปรื่นเปิดร้านทำกินได้เลยนะครับไม่ต้องรอใบอนุญาตอีกนี่นะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่ามีการคลอดกฎหมายทุบโต๊ะระบบราชการตัวใหม่ในชื่อว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ผ่านสภาไปแล้วแล้วก็เพิ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่8กรกฎาคม69ที่ผ่านมาตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงผ่อนผัน180วันนะครับให้หน่วยงานรัฐหรือระบบหลังบ้านและจะเริ่มเปิดฉากบังคับใช้จริงเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม70เป็นต้นไปใครที่ต้องดีลกับทางราชการเตรียมจำสิทธิ์ของตัวเองไว้ใช้เลยนะครับคุณผู้ฟังราชการไหนไม่ทำมีปัญหาแน่ๆนะครับเรื่องต่อไปนะครับคุณฟังคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะดูเวลาไปด้วยนะครับเพราะว่าผมมีประชุมซูมย้ำอีกครั้งหนึ่งตอน3ทุ่มต้องออกก่อนเวลา1นาทีนะครับเพื่อไปเตรียมห้องประชุมย้ำอีกครั้งครับมาแล้วนะครับรัฐบาลจะใช้วงเงินที่เหลืออยู่จากพรก.กู้เงินนะครับเอามาช่วยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ขยายเวลาออกไปอีก2เดือนนะครับขยายเวลาไปออกไปอีก2เดือนแล้วก็ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้แหละนะครับคุณป้าคลี่สวัสดีครับคุณพี่อ้วนสวัสดีครับคุณประมวลสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับคุณมิเกลสวัสดีครับครับคุณกาลันทินยศสวัสดีครับทักทายเสร็จแล้วคุยต่อนะครับ าเป็นว่าต่อได้ต่ออีก2เดือนตุลาพฤศจิกา69นะครับสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับการยืนยันสิทธิ์เป็นยังไงบ้างนะครับการยืนยันสิทธิ์ก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่อะไรใหม่นะครับคนที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟส1รับสิทธิ์เฟส2ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จำเป็นต้องเข้าไปกดยืนยันตัวตนและอัปเดตข้อมูลบนแอปพลิเคชันตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดนะครับขั้นตอนเช็คสิทธิ์อะไรก็ไม่ยากนะครับเขาไปเลือกเมนูโครงการคือเดี๋ยวนี้เขาออกแบบแอปพลิเคชันมาค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะสะดวกสบายก็พอได้เงิน1,000บาทเข้ามาในระบบแล้วนะครับการใช้จ่ายก็เป็นไปตามกรอบเวลาเงื่อนไขที่เขากำหนดก็คือวันละไม่เกิน200นะฮะวันนะครับหลายท่านบอกยืดไปใช้2เดือนโอ้ผม5วันก็หมดแล้ว60 40นะครับลองคำนวณให้ดีนะครับ60ของเขาคือเท่าไหร่40ของเราคือเท่าไหร่นะครับไม่ให้พลาดก็ยังดีได้อีก1,000นึงนะครับเดี๋ยวนะมีอะไรอีกเรื่องของโซลาร์เซลล์อีกสักนิดนึงครับคุณผู้ฟังใกล้เวลาแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับคุณมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์บอกว่าธอสพร้อมแล้วนะครับที่จะเดินหน้าโครงการสินเชื่อสีเขียวสนับสนุนนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปใช้สภาพคล่องของธนาคารเองและไม่ขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลด้วยนี่นะครับกำหนดวงเงินปล่อยกู้ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อรายสำหรับขนาดติดตั้ง5กิโลวัตต์อัตราดอกเบี้ยแบบจูงใจดอกเบี้ยถูกพิเศษนะระยะเวลาผ่อนชำระ7ปีครับประเมินค่างวดไว้ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนสอดรับกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และสามารถขายคืนเข้าระบบเฉลี่ยได้ประมาณ 1,600 บาทต่อเดือนลดภาระค่าใช้จ่ายสร้างรายได้ให้ประชาชนผมดูถ้าวงเงินตรงนี้น่าจะเป็นระบบออนกริดระบบออนกริด5กิโลวัตต์ที่ไม่มีแบตเตอรี่นะนะครับก็เลยผ่อนถูกหน่อย7ปีนะครับการขออนุมัติสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักประกันครับเนื่องจากธนาคารจะเอาข้อมูลดิจิทัลและก็พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้านครหลวงย้อนหลัง 1-2 ปีไม่ใช่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถ้ามันเป็นวงเงินปล่อยกู้เท่านี้เนี่ยสมมติว่าวงเงินติด 150,000 นะครับรัฐบาลช่วย 50,000 นะเราก็กู้แบงค์แสนเดียวประมาณนี้ถ้า 200,000 รัฐบาลช่วย 50,000 ก็กู้แบงค์ 150,000 นะครับการผ่อนชำระค่างวดมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับทีนี้เงื่อนไขสำคัญครับต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่อาคารสำนักงานผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้ามียอดชำระค่าไฟเฉลี่ยตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอกระบวนการติดตั้งตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงหลังคาธนาคารจัดทำงานร่วมกับการไฟฟ้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องรายละเอียดอุปกรณ์และการจัดทำรายชื่อผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจในการปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารอ่านมาถึงตรงนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือการล็อกว่าถ้าเราจะกู้เงินธอส.มาทำโซล่ารูฟจะต้องใช้ผู้รับเหมาที่อยู่ในลิสต์ของธนาคารอย่างเดียวใช่หรือไม่อันนี้ฝากคำถามไปคิดต่อว่าเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมานะครับทางธอส.เขาก็พูดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเป็นสินเชื่อที่จัดสรรขึ้นมาต่างหากเป็นวงเงินส่วนเพิ่มหรือว่าวงเงินออนท็อปโดยธนสจะไม่นำวงเงินนี้ไปนับรวมหรือหักออกจากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่ปีนี้ที่ตั้งไว้ที่ 240,000 ล้านนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่ายังไงก็หลายท่านก็คงรออยู่นะครับหลายท่านที่อยากจะติดจะติดก็ชะลอไว้เงื่อนไขเราจะเข้าเงื่อนไขที่เขาจะมาช่วยไหมถ้ามันติดแล้วเราจะติดอยู่แล้วแล้วมันติดถูกลง 50,000 มันก็ดีนะก็ดีผมก็ดีผมก็ว่าดีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการที่จะได้เนี่ยมันผมว่าไม่น่าง่ายดูแล้วไม่น่าง่ายนะครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเสนอ ในเรื่องของการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่าน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลหรือว่า B100 แล้วก็เอทานอลนะครับก็คือจะเริ่มจะบอกว่าจะใช้กองทุนน้ำมันไปอุ้มน้ำมันที่ผสมไบโอดีเซลแล้วก็เอทานอลต่อเนื่องนะครับหลังจากที่กปช.เขาบอกว่าเปิดไฟเขียวให้เลยในแนวทางมาตรการช่วยเหลืออนุมัติไปเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานี้แล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีการก็เรียกว่าอะไรเอากองทุนมาช่วยกลุ่มที่เป็นแก๊สโซฮอล์ที่เป็นเอทานอลนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยนะครับที่มันผสมเอทานอลเนี่ยจะมีการลดลงหรือไม่วันนี้ผมไปเติม E20มันลิตรละ35 บาทเกือบจะ36อยู่แล้วอะจากที่ลดลงมาช่วงที่แล้วนะครับเราเติม เติม500 บาทเนี่ยก็จะได้อยู่15 ลิตรถึง 16 ลิตร15ลิตรแก่ๆถึง16ลิตรตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นเลยเมื่อเช้าไปเติมครับเหลือ14 ลิตรเกือบจะท่วนอะ 14.01 ลิตรนะครับหายไปประมาณเกือบ2ลิตรเออก็หนักอยู่นะครับแล้วรถที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นระบบไฮบริด1ลิตรนี่มันวิ่งได้22กิโลเฉลี่ยก็คือหมายความว่าผมจ่ายเงินเท่าเดิมระยะทางในการวิ่งของผมหายไป44กิโลผมจะต้องขอบคุณใครดีครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เขาคงพยายามจะช่วยเหลือนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการซูมนะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันเรื่องสุขภาพเรื่องเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงติดท็อป8นะที่จะมีผลต่อสุขภาพของคุณนะครับเอาละครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเชียงใหม่และที่ท้องนะครับผมจะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ20:10 นถึง23:00 นประมาณTikTok Live ของคุณมาเลยที่ท็อคแล้วก็สัญญาทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตปิดรายการกันเลยนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสงบศึกเบาหวานชูนวัตกรรมสยามไดเอทผสานเทคโนโลยีอาหารพื้นถิ่นหวังส่งต่อโมเดลเชิงระบบทำได้จริงปลอดภัยลดภาระสาธารณสุขของประเทศนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยที่ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มงวดอย่างไทยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ระยะต้นต่อการเข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เพชรรอดอารีและรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรชัยศรีวณิชกรสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนักวิจัยสวรศงานวิจัยดังกล่าวระบุชัดว่าโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นภาระโรคสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและระบบบริการสุขภาพในระยะยาวซึ่งแนวคิดการทำให้โรคเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบนับเป็นเป้าหมายสำคัญของการดูแลรักษาโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวดทั้งการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหัวใจสำคัญของการทำให้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบคือการออกแบบโปรแกรมที่ปรับให้เข้ากับบริบทและวิถีชีวิตของคนไทยผ่านโมเดลจานสุขภาพสยามไดเอท2ต่อ1ต่อ1ที่เน้นการจัดสัดส่วนอาหารโดย2ส่วนเป็นผักพื้นถิ่น1ส่วนเป็นข้าวแป้งอีก1ส่วนเป็นเนื้อสัตว์โปรตีนที่มีในแต่ละภูมิภาคร่วมกับการจำกัดพลังงานและเพิ่มการออกกำลังกายช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพายาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนบัดนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำรายการปกิณกะเองธรรมะมาปุ๊บมาปะกับพ่อออกแม่ออกญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้อีกเช่นเคยเอามาพบปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขอขอบใจต่อญาติโยมที่คอยให้กำลังอกกำลังใจติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเป็นต้นว่าโยมแม่จันหอมอินตาเปียบ้านปัตตึงหลวงหลวงปู่ล่าแล้วก็มีโยมแม่ที่ได้พบได้ปะกันว่าคือแม่อุ้ยป้อพี่ญาติบ้านปัตตึงสังกำแพงนอกนั้นก็มีคุณป้อทองใบเปรมประชาได้ร่วมมุทิตาสักละวันคล้ายวันเกิดตมาภาพที่ผ่านไปขอขอบใจบอกว่าคุณป้อทองใบเป็นประชาสังกำแพงกับคุณแม่จันหอมและแม่อุ้ยป้อนะพี่ญาติที่ได้ร่วมตะวานี้ปะกันที่วัดหลวงปู่ล่าไม่ได้อู้กันเมินได้โยมตะญาติโยมท่านทั้งหลายต่อไปเรามาไหว้พระพุทธธรรมประสงค์มาสวดมนต์เพื่อมงคลแก่ชีวิตของตัวเองขอญาติโยมตั้งอกตั้งใจเนอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภควตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมบาง

ามีข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดาบรรดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่อาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบรรดาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์อุปัชยะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจามนาโปจกุณจาสโตปะปะคะโอตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวัมมังคะลัญจาโยจามะนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
Ucupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sammecipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yattitang Chattari Purisa Yukhani Attha Purisa Pukkala Esa Bhagavato Savaka Sangho Aunayo Paunayo Thakkinayo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakketang Lokasati Yantun Nimittang Avamangkalanja Yojamana Pozakunasa Sato Papakka Oto Subinangakantang Sankalupavena Vinasamento Yato Hangpaki

คาปัสสะโคจังโคสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโคจังคาจัตถาปะเรสมาตุเปกโคจังคาสัตเตเตสัพพัสสินามุนินาจัมมัตคาตาภาวิตาปะวุลิกตาสังวัตันติอภิญญายะนิพพานายัจโพธิยาเยเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสมิงสมะเยนะโทโมกัลลานัญจกัสสปังคิลานเนตุกิตัยติสวาโคจังเคสัตเทสัญญีเตจะตังอภินันติตวะโรกามุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิลิโตจุนตะเตเรนะตัญเยวะพนาเปตวานะสาธรังสัมโมติตวาจะอาปาตา

ปทาสักกัตัวพุทธรัตนังโอสตังอุดมบังฝรังยิตังเทวมนุสนังพุทธเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัมเปตุขาบูปัสสเมนตุเตสักกัตัวธรรมรัตนังโอสตังอุดมังฝรังปริลาอุปสมนังธรรมเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตวาสเปปัญญาบูปัสสเมนตุเตสักกัตัวสังฆารัตนังโอสตังอุดมังฝรังอาอุนัยยังปาอุนัยยังสังกเตเจนะโสตินานัตจันตุปัตตวาสเปโรกาบูปัสเมนตุเตนัตติเมสรนังอันยังพุทธโตเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเจนะโหตุเตชะยมังคลังนัตติเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเจนะโหตุเตชะยมังคลังนัตติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจยวเจนะโหตุเตชะยมังคลังอัตติอุณณสัพพิยโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวงกันหะเตวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอะมโนเสยิปะวะเกปัญญะเกนะเกวิเสภูเตอกัลละมรณเณนวะสัพพัสสะมามรณะมุตโตทัพเปตวะกัลละมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุทีสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทัญญะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูจังทารณังวจนังคะรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้แม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังยิ่งใจทุกคนได้ตะลงเปียทิเก็บไข้ได้ป่วยอย่างนักในสรีละร่างกายกินยุกกินยาก็บ่หายบ่รักษาก็บ่หายขอคุณแห่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์
บทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคไปไข้เจ็บอันหนักอันหนาที่เกิดในสรีระร่างกายข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานหายสวงหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลไกลไปก็เฮือมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยพิบัติโจรภัยอคิภัยอุทกภัยวาตภัยตลอดอุปัตติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายขอข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นบาททำการค้าการขายกิจการงานใดๆก็ตามขอท่านทั้งหลายจงสำฤทธิ์ผลจงสำฤทธิ์ผลและจงสำฤทธิ์ผลอายุวันโนสุขขังพระลังกรมอุตุได้ประกาศบอกไว้ว่าเรื่องฝนเรื่องลมบดีประมาทน้ำท่วมหลายที่เสียหายหลายแห่งนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงบัดนี้24ชั่วโมงอัตมภาพและญาติโยมก็ผ่านไปและต้องผ่านไปจนถึง120พรรษาตั้งตะวันมาจนถึงปัจจุบันตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ออกจากวัดจากว่าไปร่วมกระทำบุญชาติการของหลวงปู่ล่าตาติปซึ่งหลวงปู่ล่านั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่มีศีลาจารวัดเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือเพราะว่าคนในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากฉะนั้นเมื่อหลวงปู่ได้รับขันไปทั้งลูกศิษย์ลูกหาประการสำคัญท่านพระครูเจ้าวาดญาติโยมก็เก็บศพท่านไว้กราบไว้ไว้ถึงปีมาครบปีมาก็กระทำบุญอุทิศส่วนกุศลตะวันนี้ปณิมนต์ด้วยเจ้า150ตนเจริญพุทธมนต์ก็ใช้เวลากันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเล็กน้อยถึงโอกาสเว้นตานก็สำฤทธิ์ผลถวายวัตถุปัจจัยตยธรรมแก่พระสงฆ์อือปอนเสร็จเรียบร้อยก็ฉันเพลตะวันนี้ไปพบไปปะปอดตรงใบเปรมประชาคุณพ่อมีอายุ97 98ปีเป็นคนใจบุญใจกุศลพ่อไปไหนได้เดินได้โดยไม่ต้องภัยมาประดุงพยุงตัวนั่นคือบุญที่พ่อสร้างนั่นคือศีลที่พ่อมีได้บุญกุศลจึงนำพ่อทองใบเปรมประชามีสุขภาพดี98ปีไปทำบุญที่หันที่นี่ขอบใจต่อพ่อนักๆที่ตะวาได้แสดงมุทิตาสักการะย้อนหลังคล้ายวันเกิดตมาภาพ80ปีตะวานี่ก่อนจะขึ้นกุฏิก็ได้พบเด็กปะยมแม่เขาแม่อุ้ยพ่อพิญาติบันปัดตึงและโยมแม่จันหอมอินตาเบียก็ได้พบได้พระแล้วก็ได้ร่วมกระทำบุญมาเป็นกาน้ำกาไฟก็ต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งสามเป็นอย่างมากสาธุมีอายุวันนะสุขะบละยิ่งยิ่งขึ้นไปเน้อโยมแม่เน้อพ่อเน้อท่านทั้งหลายฉันเป็นแล้วก็กลับมาที่วัดที่ว่าเดี๋ยวก็พักผ่อนมาจนถึงตาปัจจุบันนี้ในวันที่26นี่ออกปะกันที่วัด
สำนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมในงานธรรมสัญจรพระตุลุงเนอร์ญาติพี่น้องบ้านอ้อยน้องประมันห้วยทรายแม่แอนเนาะนาหื้อสลวงบ้านเมืองผาบ้านองค์นอกองค์ในแม่แรมนะได้มีเวลาว่างไปร่วมกันเนอเวลาบ่ายโมงตรงกับเดือน12เป็งพอดีเมื่อคืนปะกันที่บ้านประธานตำบลสันพักหวานในงานข่าวดำญาติพี่น้องของสวัสดิ์เจ้าหลวงวัดประธานเนอว่า2ทุ่มมาปะกันศรัทธาสาธุชนญาติโยมถึงวันนี้เอาการัตนาสมัตานอับสาสินกันเพิ่นบอกว่าครูบาอาจารย์โอ้ฟังว่าสินเนี้ยทำให้คนเฮาสูงคำว่าสูงในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวอายุต่ำเตี้ยสูง160มีสินแล้วจะสูงขึ้นไปถึง170ประใจฉะนั้นคือหมายถึงคนที่มีจิตใจงามจิตใจสูงขึ้นเองเพราะคนมีศีลมีธรรมจะมีเมตตามีกรุณาอยู่ในจิตในใจมีความละอายต่อบาปต่อกรรมมีความกลัวต่อบาปต่อกรรมในการกระทำความชั่วอันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางด้านจิตใจฉะนั้นคนมีศีลเนี่ยเป็นคนสูงจิตใจงดงามถึงรูปร่างลักษณะจะบัสสะสวยงดงามจะบรูปหล่อแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับคนงามเพราะงามถึงนอกงามถึงในนอกเป็นก็มีศีลกายก็ปกติวาจาก็ปกติในก็ใสสะอาดเพราะมีจิตใจบริสุทธิ์ฉะนั้นศีลจึงทำให้คนมีจิตใจสูงศีลนั้นญาติโยมยังทำให้คนสวยตัวแห่งคำคนงามเพราะมันเป็นคนดีนี่คนมีศีลอยู่ในจิตในใจมันถึงงามงามเหมือนป้อออกแม่ออกทั้งหลายคนมีศีลมีธรรมนี่ผิวพรรณวรรณะดีใบหน้าอิ่มเอิบนะอู้จาเพราะนะบรรดาไผบ่าว่าหยังไผบ่าเล่าควรไผเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอรีเมตตาธรรมฉะนั้นจึงเป็นคนสวยคนงามตรงกันข้ามคนที่ไม่มีศีลหน้าตาก็จิ้มลิ้มผิวพรรณก็พอดีแต่งเนื้อแต่งตัวจัดเหมาะผ้าในชุดหนึ่งหลายพันบาทแต่มันนุ่งมาใจแต่ใจดำอ้ำไม่คิดท้อโอ้ข่มเหงเต็งเต็กเปื้อนมนุษย์ด้วยกันต่อสัตว์เดรัจฉานเป็นคนกินโลกที่คงเหี้ยนอกใจผัวนอกใจเมียเป็นงามได้ยังไงเนาะงามบ่ได้แล้วเมาเหล้าอย่างเงี้ยอู้อ้อแออ้อแอน้ำลายย้อยตุ้ยตุ้ยตุ้ยเนาะมันเริ่มงามหรอกคนมีศีลก็จะงามเพราะมันทำเป็นคนสูงคนงามอ่ะนะเป็นคนสูงคนงามนอกนั้นเออทำเออเป็นคนรวยรวยด้วยศีลรวยด้วยธรรมรวยด้วยน้ำจิตน้ำใจไปทั้งไหนทิศใดเทวดาก็คุ้มครองคนทั้งหลายหันก็ฮักยกมือไหว้เป็นคนที่เป็นเคารพนับถือคนทั้งหลายสรรเสริญยกย่อต่อปั้นว่าคนเนี้ยเป็นดีเนื้อใจบุญใจกุศลอุ้มผินอุ้มตานเป็นรักษาศีลเป็นมีศีลอยู่ในจิตในใจโรยด้วยน้ำจิตน้ำใจของตัวเองและของพี่น้องชาวบ้านรวยด้วยทรัพย์สมบัติก็เป็นไปได้เพราะคนมีศีลนี้ไปอยู่ที่ไหนไผก็เคยได้ทำงานอยู่ร้านใดไผก็เคยเอาจะกล้าจะขายคนก็ตึงซื้อเ
คนอุ้มอ้นคนบัจจุคนบัลลอกเมื่อเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ในใจค้าขายมันก็ถึงม่วนไปอยู่ที่ไหนก็ถึงม่วนถ้าจะอู้ไปก็ตกน้ำก็บะไหลตกไฟก็ไม่อันนั้นก็หมายความว่าตกน้ำใช่บะไหลไหลค่ะตกไฟก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคนดีเนี่ยไปตกอยู่ทิศไหนทิศใดเหนือใต้ตกออกมีก็คนอักคนหุ่มทำให้รวยได้แล้วศีลนั้นทำให้คนมีจิตใจสงบเยือกเย็นใจบางอ้อนเพราะในใจมันใสสะอาดเนี่ยมันมีแต่ธรรมะเนี่ยญาติโยมมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้สงบอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้บักโขดบักเกตบัดดุบัดดาบอกว่ายังเออไผ่นะขนาดโดนบรรดาอย่างนี้มันอยู่ขอบใจเนื้อติดานะญาติโยมไผ่ดาปล่อยเจ้าเขาเตอร์เนื้ออย่าไปต่อก่อนเราต่อเขาก็เหลือเขาก็นั่นนะฉะนั้นเขาด่าเขาก็ยิ้มเขาว่าอย่างก็ยิ้มเขาดูถูกดูแค้นดูหมิ่นเขาก็ยิ้มแล้วเขาไปเป็นอย่างที่เขาว่าอันเนี้ยศีลนั้นทำเพื่อสูงศีลนั้นทำเพื่อสวยศีลนั้นทำเพื่อรวยศีลนั้นทำเพื่อเย็นนะอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองฝากกับพ่อแม่พี่น้องไว้เนอะเอาละ30นาทีบริบูรณ์ดีเรียบร้อยอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: พิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกา39นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 ถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมชวนท่านคิดท่านพิจารณาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเกษตรเพชรสำริดก็ได้ชวนท่านศึกษาเรื่องราวระหว่างโลกียธรรมโลกุตรธรรมหรือว่าโลกธรรมก็นำโอวาทของท่านเหลียวฝานซึ่งได้รับถ่ายทอดจากพระเถระชาวจีนในยุคอดีตที่ผ่านมาก็เกิดประโยชน์นะครับที่เราควรได้ศึกษาและนำมาบอกกล่าวสถาบันครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามซึ่งคำสอนที่สอนของท่านเหลียวฝานนั้นพูดมาในแต่ละข้อละข้อในทั้งหมดมีข้อที่น่าสนใจต่างๆทำให้เราได้คิดได้พิจารณากันสำคัญในความดีต่างๆได้ผ่านไปแล้ว7ข้อด้วยกันก็จะมาถึงข้อที่8ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจอย่างไรก็ทำให้เราได้ติดตามศึกษาว่าเรื่องราวที่ท่านเหลียวฝานสอนนั้นใช้ประโยชน์ในสถาบันครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนในคำสอนข้อที่8ท่านสอนลูกว่าความยากง่ายในการทำความดีสมัยก่อนท่านผู้เฒ่าคงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่ข่มใจได้ยากที่สุดเสียก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆก็ไม่สำคัญเสียแล้วย่อมจะเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านคงเจอชื่อฝานชื่อได้ถามท่านอาจารย์ว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านคงเจอก็ตอบว่าการทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เสียก่อนจึงจะชนะใจตัวเองได้เมื่อชนะใจตัวเองได้แล้วความเห็นแก่ตัวก็จะหมดไปจึงบังเกิดเมตตาธรรมพ่อจะยกตัวอย่างให้ลูกฟังว่าลูกจะได้เข้าใจง่ายเข้า

ที่มณฑลเจียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่ซู่ท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วเจ้าหนี้ก็จะยึดภรรยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าซู่เกิดความสงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่เก็บออมไว้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลา2ปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทำให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกทางกันก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็มีชายอีกคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนำภรรยาและบุตรชายไปจำนำไว้ในสมัยอดีตมีการจำนำบุคคลได้พอได้เงินมาประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืนภรรยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เฒ่าจางรู้เรื่องเข้ามีความสงสารเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึง10ปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งท่านผู้เฒ่าซู่และผู้เฒ่าจางล้วนแต่ได้กระทำในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้คนละ2ปีและ10ปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทำมาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจำนวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมเก็บไว้วันละเล็กวันละน้อยแต่ท่านทั้งสองก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดเดียวในเรื่องความไม่คุ้นเคยไม่รู้จักกันก็สามารถเสียสละได้ในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริงตัวอย่างของผู้ที่ชนะใจตนเองก็คือท่านผู้เฒ่าจินอายุมากแล้วยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุลด้วยความหวังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็ได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นอนุภรรยาของท่านผู้เฒ่าแต่ท่านกลับไม่ยอมรับความหวังดีนี้ท่านให้เหตุผลว่าท่านนั้นชราภาพแล้วส่วนเด็กสาวนั้นอายุยังไม่ถึง20ควรจะได้สามีที่มีอายุไล่เลี่ยกันท่านจึงไม่ควรที่จะไปทำลายความสุขและอนาคตของเด็กสาวนี้เสียด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไว้สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าทั้งสามท่านนี้ล้วนแต่ทำในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟ้าดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้งสามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นแน่แท้ส่วนคนที่มีเงินมีอำนาจนั้นถ้าจะกระทำความดีก็ย่อมง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทั้งเงินและอำนาจแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบทำความดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสทำความดีได้ง่ายเพราะมีเงินและอำนาจกลับไม่ยอมทำความดีส่วนผู้ที่ไม่มีเงินไม่มีอำนาจกว่าจะทำความดีได้ด้วยความยากลำบากยิ่งนี่คือความแตกต่างกันในคุณค่าของความดีการทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาความสำคัญเรื่องนี้ก็มีเป็นเรื่องที่สำคัญการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมีวิธีการมากมายก็สามารถกล่าวถึง10วิธีด้วยกันข้อแรกช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีข้อที่2รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้าข้อที่3สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมข้อที่4ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีข้อที่5ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขันข้อที่6กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อที่7ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มันบริจาคข้อที่8ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมะข้อที่9เคารพผู้มีอาวุโสกว่าข้อที่10รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเองการอธิบายขยายข้อความที่เกี่ยวข้องนั้น
เราลองพิจารณาในข้อแรกที่ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรครั้งที่ท่านตี้ซุนยังมิได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนสมัยโบราณระหว่างปีพุทธศักราช1712ถึง1665ท่านไปยังหนองน้ำแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกำลังจับปลากันอยู่คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ที่น้ำลึกมีปลาชุมส่วนพวกที่ไม่แข็งแรงและเป็นคนแก่ชราถูกกันให้ไปจับปลาอย่างที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีน้ำตื้นซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้นทำให้จับปลาไม่ได้ท่านตี้ซุนเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารจับใจท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรงและเป็นผู้ชราหาปลาใครที่เห็นแก่ตัวชอบแย่งที่น้ำลึกท่านก็นิ่งเสียไม่ไปว่าเขาใครที่ไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะนำพฤติกรรมของเขาไปสรรเสริญจนทั่วไปท่านเองก็ทำตัวอย่างอันดีให้เป็นที่ปรากฏอยู่ทุกวันทุกวันจนการเวลาได้ผ่านไป1ปีชาวบ้านพากันสำนึกในความเห็นแก่ตัวของตนต่างก็ทำดีต่อกันและกันในที่นี้พ่อจะบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อไม่สนับสนุนในเรื่องการจับปลามาเป็นอาหารการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นเป็นบาปอย่างยิ่งแต่พ่อยกเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการช่วยให้ผู้อื่นทำความดีนั้นต้องใช้ความอดทนพยายามเพียงไรท่านตี้ซุนนั้นเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักเพียงแต่ท่านใช้คำพูดกล่อมกล่าวจิตใจผู้คนก็จะเชื่อท่านเพราะต่างมีความเคารพท่านอยู่เป็นพื้นฐานแล้วแต่ท่านอุตส่าห์ใช้เวลาถึง1ปีเต็มก็เพื่อจะให้ทุกคนปรับตัวกลับใจได้หมดและจะไม่กลับไปเป็นคนเห็นแก่ตัวอีกไม่ว่าในกรณีใดๆและเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือขอร้องขอให้ทุกคนตระหนักถึงความดีที่ต้องกระทำร่วมกันเพื่อความผาสุกของพวกเขาเองพ่อจึงสรรเสริญในความอุตสาหะของท่านยิ่งนักพ่อและลูกต่างมีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความมืดมนผู้คนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมเหมือนดังยุคในอดีตฉะนั้นลูกจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าได้อวดดีว่าวิเศษกว่าผู้อื่นอย่านำความสามารถของลูกไปเที่ยวข่มผู้อื่นที่ด้อยกว่าให้เขาได้อายจงเก็บเอาความรู้ความสามารถของเจ้าไว้ในใจอย่าได้แสดงออกให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นใครพลาดพลั้งล่วงเกินลูกก็จงรู้จักให้อภัยอย่าได้แพร่งพรายความไม่ดีออกไปเพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจและเมื่อไม่มีใครรู้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้ากำเริบเสบสารเพราะทุกคนย่อมรักหน้ารักตาไม่อยากเป็นคนเสียชื่อเสียงจึงไม่วิจารณ์ให้ความลับของเขาเป็นที่เปิดเผยออกไปเขาจึงไม่กล้าที่จะทำผิดอีกบางคนนั้นเมื่อมีคนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเขาก็ทำตัวเหลวแหลกยิ่งขึ้นเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ย่อมเป็นคนชั่วไปเสียเลยคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นอยู่ประจำลูกจะต้องคอยสังเกตว่าผู้นั้นเขามีความสามารถอะไรบ้างถ้าเป็นสิ่งที่ลูกยังไม่มีก็จงรีบรับเอาความดีนั้นมาใส่ตัวตนของลูกเถิดอย่าได้รีรอลูกจะต้องรู้จักชมเชยสรรเสริญความดีงามความสามารถของผู้อื่นให้แผ่ไพศาลไปทั่วอย่าได้มีจิตริษยาในชีวิตประจำวันของลูกไม่ว่าจะพูดสักคำจะทำอะไรสักอย่างจงอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญลูกจงจำไว้ให้ดีอันนี้ก็เป็นคำสอนข้อแรกส่วนคำสอนข้อที่2รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้านั้นเป็นอย่างไรผู้ดีนั้นก็
็คือคนที่มีคุณงามความดีและกระทำแต่คุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอส่วนคนเลวนั้นบางทีก็ซ่อนอยู่ในคราบของผู้ดีปะปนกันจนบางทีก็ดูไม่ออกแต่ถ้าลูกสังเกตให้ดีแล้วก็จะเห็นความแตกต่างราวกับขาวและดำทีเดียวผู้ดีที่มีข้อแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือมีน้ำใจรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันธรรมดาคนที่เราได้พบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นบางคนเราก็เคยใกล้ชิดด้วยบางคนก็ห่างเหินกันไปบางคนสูงสักบางคนต่ำต้อยบางคนฉลาดหลักแหลมบางคนโง่เขลาเบาปัญญาบางคนมีคุณธรรมประจำใจบางคนก็ร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นคนพาลแม้ทุกคนจะมีสถานภาพและจิตใจไม่เหมือนกันแต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นนักปราชญ์ทั้งปวงจึงไม่ชอบให้คนเกลียดกันดูถูกกันต้องรักกันเคารพกันอย่างเสมอหน้าจึงจะมีสันติความสุขความสงบเกิดขึ้นได้นี่เป็นข้อที่สองรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันส่วนข้อที่สามสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นอย่างไรหยกนั้นย่อมเกิดมาจากหินชนิดหนึ่งถ้าเราทิ้งขว้างไม่สนใจก็เป็นเพียงหินธรรมดาก้อนหนึ่งแม้ภายในจะมีหยกเล้นอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏความมีค่าของมันได้แต่ถ้ามนุษย์นำมาเจรนัยเอาความเป็นหยกออกมาจากหินแกะสลักให้สวยงามก็จะเป็นของมีค่าสำหรับพ่องเต้และคุณนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ยามที่ฮ่องเต้ออกขุนนางก็ต้องมีหยกไว้แสดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินขุนนางเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็ต้องถือหยกพระราชทานไว้ในมือเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ของจีนโบราณหยกยังนำมาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆอีกมากมายลูกต้องอย่าลืมว่าหยกมีความงามและความสำคัญขึ้นมาได้เพราะฝีมือของมนุษย์คนก็เช่นเดียวกันถ้ามีคนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีคนธรรมดาก็จะกลายเป็นคนดีพร้อมไปได้ลูกจงใส่ใจในคนที่รักดีมุ่งมั่นจะเป็นคนดีลูกจงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังใจประคับประครองเพื่อให้เขาเป็นคนดีพร้อมให้ได้แม้เขาจะถูกผู้คนปรักปรำก็จงช่วยชี้แจงปกป้องและยอมรับข้อปรักปรำนั้นว่าลูกก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยเพื่อผ่อนคลายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาจนกว่าเขาจะยืนอยู่บนขาของเขาเองได้แล้วก็นับว่าลูกได้พยายามจนถึงที่สุดคนดีคนเลวนั้นมักจะคบหากันไม่ได้คนดีย่อมคบกับคนดีคนชั่วก็ชอบมั่วสุมกับคนชั่วคนชั่วมักเกลียดชังคนดียิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วคนชั่วมีมากกว่าคนดีชอบข่มเหงคนดีอยู่เสมอจนตั้งตัวไม่ติดคนดีมักจะเป็นคนตรงและไม่กลัวตายไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหราไม่ชอบมีความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือยจึงมักตกเป็นขี้ปากคนชั่วที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนผิดเมื่อลูกพบเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จงช่วยปกป้องคนดีและช่วยชี้แจงให้คนชั่วกลับใจเป็นคนดีนี่ก็เป็นมหากุศลที่ลูกจะต้องทำให้ได้ในข้อนี้ที่ว่าสนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนในข้อที่4ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีนั้นเป็นอย่างไรการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีศีลมีธรรมประจำใจอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างที่จะไม่มีเลยนั้นคงหายากนอกจากมนุษย์จะมัวสารวนอยู่กับการแสวงหาลาภยศเงินทองชื่อเสียงโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ก็ทำให้คนต้องตกอยู่ในความหายนะถ้าลูกพบคนเช่นนี้ลูกจงพยายามช่วยเขาฉุดเขาให้พ้นจากความหายนะให้จงได้ดูดคนฝันร้ายลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝันให้ความรู้ความคิดที่ดีงามแก่เขาเขาก็จะตื่นจากฝันร้ายกลายเป็นคนดีได้ครั้งราชวงศ์ถังระหว่างปีพุทธศักราช1161ถึง1450ก็มีขุนนางท่านหนึ่งมีคำสอนใจคนได้ดีมากเป็นที่แพร่หลายไปทั่วจีนในสมัยอดีตว่าชาวจีนนั้นมีความเคารพนับถือท่านมากเมื่อท่านถึงแก่อนิจจกรรมยังได้รับเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาจากฮ่องเต้ในสมัยนั้นเป็นอวินเป็นการเชิดชูผลงานอันมีทั้งร้อยแก้วร้อยกรองที่เยี่ยมยอดนั่นเองชาวบ้านก็พากันเรียกท่านว่าหานเอาเวียนกงท่านเคยกล่าวว่าการตักเตือนผู้อื่นด้วยคำพูดนั้นไม่ช้าก็จะถูกลืมเลือนไปผู้อยู่ไกลก็ไม่ได้ยินคำเตือนนั้นได้หากบันทึกไว้เป็นหนังสือแม้สักร้อยชั่วคนคำสอนนั้นก็จะยังคงอยู่สามารถแพร่ไปไกลกว่าพันลี้หมื่นลี้เสียอีกข้อที่หนึ่งนั้นพ่อได้ยกตัวอย่างให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นงานวันเข้าก็จะมีคนตามอย่างโดยไม่รู้ตัวส่วนข้อที่พ่อขอยกตัวอย่างให้ใช้คำพูดใช้หนังสือเป็นตัวอย่างลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมมิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้ผลเลยดังคนป่วยถ้าได้ยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืนเหมือนคนที่มีนิสัยแข็งกระด้างถ้าเราใช้คำพูดตักเตือนเขาจะไม่เชื่อโดยง่ายพูดไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนการตักเตือนด้วยคำพูดมักจะได้ผลลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสียขึ้นอยู่กับลูกต้องดูคนเป็นต้องอ่านนิสัยได้ถูกต้องแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าคนเช่นไรสมควรตักเตือนด้วยคำพูดคนเช่นไรสมควรให้เขาอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขตัวเขาเองมาถึงข้อที่5ที่ว่าจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขันได้อย่างไรนั้นเคราะห์กรรมย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่ากับใครๆหากลูกพบเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลูกจะต้องช่วยเหลือให้ทันท่วงทีจะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบเพื่อให้การช่วยนั้นประสบความสำเร็จท่านชุยจื้อซึ่งเป็นขุนนางในราชวงศ์หมิงปลายสมัยของพระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ระหว่างปีพุทธศักราช2031ถึง2048ท่านกล่าวไว้ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ควรคำนึงว่าจะได้บุญได้คุณสักเพียงไรขอให้ช่วยให้ทันท่วงทีจึงจะสมควรช่างเป็นคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณเสียนี่กระไรส่วนข้อที่6กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรไม่ว่าลูกจะอยู่ในชนบทเล็กๆหรืออยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้วลูกจะต้องไม่ท้อถอยในการเป็นอาสาสมัครเช่นขุดคูส่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในนายามหน้าแล้งหรือสร้างทำนบเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือซ่อมสะพานที่ชำรุดเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยากหรือให้น้ำแก่คนกระหายแล้วลูกก็ควรชักชวนชาวบ้านให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีร่วมกันใครมีเงินก็ออกเงินใครมีแรงก็ออกแรงผนึกกำลังให้เข้มแข็งจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นหากใครมาว่าร้ายลูกก็จงอย่าใส่ใจถ้าเราทำดีโดยสุจริตแล้วใครๆก็ย่อมเข้าใจและช่วยป้องกันลูกเสียเอง
ลูกจงอย่าท้อถอยไม่ว่าจะประสบอุปสรรคใดๆก็อย่าได้วางมือเป็นอันขาดส่วนในข้อที่7ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์หมั่นบริจาคคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รู้จักให้ทานเสียก่อนการให้คือการสละการเสียสละท่านที่บรรลุธรรมท่านก็เสียสละได้หมดทั้งอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายและใจและท่านเสียสละอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสและธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตท่านยังเสียสละได้เรื่องทรัพย์สินเงินทองของนอกกายฉะไหนจะเสียสละไม่ได้ถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามิได้แบกภาระอันใดไว้ทำให้จิตใจปลอดโปร่งไม่ห่วงหน้ากังวลหลังใครทำของเราเสียใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเพราะเราเสียสละได้หมดจริงๆผู้ที่ไม่สามารถเสียสละได้ทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทานบริจาคทรัพย์เสียก่อนคนในโลกนี้เห็นว่าปัจจัย4เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและเงินเท่านั้นที่จะบันดาลให้ได้มาซึ่งปัจจัย4คนส่วนมากจึงได้ให้ความสำคัญแก่เรื่องเงินเท่าชีวิตหาได้คิดสักนิดไม่ว่าหากยังมีลมหายใจอยู่ถือว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าโชคดีถ้าหมดลมหายใจไม่มีใครจะเอาอะไรติดตัวไปได้ตายไปผู้ที่รักเงินยิ่งชีวิตจึงควรฝึกตนให้รู้จักการบริจาคทรัพย์ให้ทานเสียบ้างใหม่ๆก็จะเกิดความเสียดายเพราะคนรักเงินยิ่งชีวิตมักเป็นคนตระหนี่ใจคอคับแคบแต่ถ้าหมั่นบริจาค ก็จะเกิดเป็นนิสัยอันดีงามขึ้นสามารถบริจาคได้มากขึ้นและไม่นึกเสียดายก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่นำมากล่าวบางครั้งเราจะได้เห็นว่าปุญญเขตตังก็มีพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาออกโคจรบิณฑบาตเพื่อรับอาหารบิณฑบาตข้าวหรือข้าวสุกหรืออาหารที่บริโภคได้ที่ชาวบ้านได้ใส่บาตรอาหารหวานข้าวจตุปัจจัยต่างๆนั้นเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ครัวเรือนนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงชายออกมาใส่บาตรพระภิกษุสามเณรที่โคจรไปบิณฑบาตนั้นก็เป็นการฝึกการเสียสละการให้เรื่องของอาหารหวานข้าวหรือกีวรหรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเภสัชยาหรืออะไรต่างๆที่เราจะได้เสียสละบริจาคไปปัจจุบันเราเอาเงินเป็นตัวว่าจะทำบุญบริจาคเป็นเงินแต่ความจริงเรามีสิ่งของต่างๆในปัจจัย4เราก็สามารถบริจาคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาละ

0: Radio, freshen up. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
4: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่าก
4: ระแสน้ำคือตัณหานั้นไหลไปทุกหนทุกแห่งเถาวัลย์ก็ขึ้นรกไปทั่วเมื่อเห็นเถาวัลย์นั้นงอกงามแล้วพวกเธอจงตัดรากมันด้วยมีดคือปัญญาเถ

0: ัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัย

0: นำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้น

0: ธุ
1: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10นะปีกุลตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2562ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นวันน้อมถวายมุทิตาสการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองของพวกเรานะคะยศตำแหน่งท่านเยอะมากเดี๋ยวนี้ยศใหญ่ที่สุดก็พระพรหมมงคลนะคะแต่ว่าพวกเราก็หลวงปู่ทองของพวกเรานี่แหละนะคะอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะแสดงธรรมเพื่อบูชาคุณท่านอาจารย์แสดงธรรมจากพระไตรปิฎกแต่วันนี้ไม่เอาพระไตรปิฎกมากลางแต่มั่นใจว่าเอามาจากพระไตรปิฎกจะแสดงธรรมเรื่องทำสมาธิไปเพื่ออะไรหรือว่าเป้าหมายของสมาธิคืออะไรนะคะเพื่อบูชาคุณหลวงปู่แล้วก็พวกเราก็ตั้งใจฟังธรรมเพื่อบรรลุธรรมบูชาคุณหลวงปู่เหมือนกันก่อนอื่นให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นถูกก่อนว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานของคนเราเนี่ยไม่เคยที่จะพ้นไปจากสามเรื่องนี้นะก็คือมันต้องมีศีลเป็นฐานนะและมีความสงบแห่งจิตเป็นปกติก็เรียกว่าศีลสมาธินะแล้วก็มีความรู้ชัดคือปัญญาสามเรื่องเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะมันวิมุตต์คือมันจิตมันหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดวิมุตติญาณทัศนะคือจะมีความรู้ในความหลุดพ้นนะคะเพราะนั้น5เรื่องเนี่ยคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ธรรมดาคือคุณต้องอภิญญาคือคุณต้องรู้ด้วยฌานจิตคือจิตคุณต้องอยู่ในฌานคุณถึงจะเข้าถึงได้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์เนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องรู้ยิ่งคือเป็นธรรมะที่ต้องอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกเนี่ยมีลีลาในการแสดงธรรมหลากหลายมากสำหรับคนบางคนพระพุทธเจ้าสอนปัญญาพวกเดียวแล้วบรรลุมรรคผลไปเลยเข้าใจไหมฮะ ซึ่งพวกเราก็อาจจะบอกอ้าวยังไม่ได้สมาทานศีลเลยยังไม่ได้เดินจงกรมเลยยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยเฮ้ยเธอขณะที่เขาฟังธรรมเนี่ยแล้วมรรคจิตเกิดเนี่ยในขณะที่มรรคจิตเกิดเนี่ยมันมีทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอยู่ในมรรคจิตเข้าใจไหมมันมีศีลอยู่ในมรรคจิตแล้วมันก็มีเอกคตาจิตมันมีสัมมาสมาธิอยู่ในมรรคจิตนั่นแหละแล้วมันก็มีสัมมาญาณะก็คือศีลสมาธิปัญญามันครบในหนึ่งจิตฟังธรรมแล้วมันพัวเข้าใจไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าก็สอนคนบางคนง่ายๆฮะเพราะคนนี้มันสะสมมาเยอะแล้วก็สอนปัญญาก็บรรลุไปเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีถามอินทรีย์ห้าแต่อินทรีย์เพียงหนึ่งเดียวที่จะบรรลุที่จะพยากรณ์อรหัตผลตัวเองได้คืออะไรภิกษุก็ขอพุทธเจ้าตอบนี่นะพุทธเจ้าก็ตอบว่าปัญญินทรีย์หนึ่งเดียวที่พยากรณ์อรหัตผลได้เพราะสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ของผู้ที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยตั้งมั่นอย่างนี้บางทีพุทธเจ้าก็สอน2อินทรีย์นะคะก็คือสมาธิอินทรีย์กับปัญญินทรีย์ก็บรรลุมรรคผลเพราะอะไรคือขณะที่เรามีสมาธิขณะที่เรามีปัญญาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ผิดศีลหรอกจริงไม่จริงเข้าใจไหมฮะแต่สำคัญที่สุดคือจิตที่บรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยเขาจะชัดเจนในเส้นทางเดินชีวิตเขาจะไม่สับสนเขาจะไม่ว่าเอ๊ะกูศึกดีกูบวช ดีไม่มีเข้าใจไหมแล้วเขาจะไม่มีที่ว่าจะทำผิดวินัยนิดหน่อยเพื่ออันนี้ไม่มีพระอรหันต์นี่เคารพพระวินัยมากนะพระอรหันต์ท่านจะทำตามพระธรรมพระวินัยท่านจะไม่เห็นแก่ตัวท่านจะเคารพยกย่องเชิดชูพระธรรมวินัยแม้ตัวเองจะต้องตายเข้าใจไหมแต่คนชั่วเนี่ยบิดเบี้ยวพระธรรมวินัยเพื่อให้ตัวเองรอดเพื่อให้ตัวเองได้สนองกิเลสตัวเองเนี่ยมันคือคนที่ยังไม่บรรลุธรรมนะคะเพราะนั้นขณะนี้มีนักบวชที่ผิดพลาดเยอะมากเนาะเพราะนั้นพวกเราจงอย่าเป็นนักบวชที่ผิดพลาดเลยเธอจงเป็นนักบวชที่ถูกต้องว่าอย่างน้อยเธอจะบวชแล้วเธอจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ศีลเธอต้องบริสุทธิ์แค่เธอมีศีลบริสุทธิ์เธอจะโง่งี่เง่าอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เธอรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาศีลด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยนะฮะเธอรู้ไหมชาวบ้านมาทำบุญกับเธอได้บุญเป็นแสนแค่เรามีศีลเนี่ยนะคะเพราะนั้นบวชแล้วยังไงศีลต้องบริสุทธิ์เราจะต้องไม่ตอแหลเราจะต้องไม่ลวงโลกเราจะต้องไม่มายาพูดจาหลอกลวงโลกจนคนอื่นจับได้ว่าเราโกหกอย่างนี้นะใช่ไม่ได้เราต้องคนซื่อตรงอุชุปฏิปันโนปกตัวซาบกสังโฆนะปฏิบัติตรงสู่พระนิพพานไม่ใช่มาหลอกลวงชาวบ้านกินข้าวชาวบ้านแล้วมาทำตัวลวงโลกไม่ได้เอาใหม่บรรลุธรรมด้วยปัญญาอย่างเดียวได้ไหมแต่มันก็มีศีลสมาธิในนั้นมันลดธรรมด้วยศีลปัญญากับสมาธิได้ไหม
0: ได้
3: มันก็มีศีลอยู่ในนั้นแล้วก็บรรลุธรรมด้วยศีลกับปัญญามีไหม
0: มี
3: บางพระสูตรพุทธเจ้าบอกว่ากุศลหรือศีลคืออะไรต้องรักษาศีลแบบมุ่งความไม่โลภมุ่งความไม่โกรธมุ่งความไม่หลงทำไปเถอะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วมุ่งไม่โลภไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรไม่เอาแล้วก็ไม่โกรธไม่แค้นใครไม่ผูกโกรธกับใครแล้วก็ไม่โง่สาวกของพุทธเจ้าสุดยอดตรงนี้ฮะไม่ใช่แค่ไม่โกรธแล้วก็อยู่แบบงี้ๆเงาๆงงๆให้เขาคมขีคมเหงไม่ใช่แต่สาวกของพุทธเจ้านี่มีปัญญาฉลาดเข้าใจไหมสามารถบริหารจัดการตัวเองให้พ้นทุกข์ได้สามารถบริหารจัดการให้หมู่คณะพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นนี่คือเสน่ห์ของคำสอนพุทธเจ้านะคะต้องเป็นกุศลศีลเท่านั้นไม่ใช่ว่ารักษาศีลกับบรรลุนิพพานได้หรอเฮ้ยอย่าพูดมั่วคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาพูดมั่วๆต้องเป็นกุศลศีลคือต้องรักษาศีลด้วยความไม่โลภไม่ติดใจไม่เพลิดเพลินไม่บ้าอยากได้นั่นไม่บ้าอยากได้นี่ไม่เอาเราจึงรักษาศีลได้บริสุทธิ์เพราะเราไม่โลภและเราไม่ผูกโกรธใครนะและเราฉลาดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยถ้ามีกุศลศีลจริงมันก็จะฟึบฟึบฟึบฟึบฟึบฟึบฟึบวิมุตได้ฮะเพราะกุศลศีลจะทำให้เราไม่ร้อนใจบาลีว่าอวิปปติสารพอไม่ร้อนใจเสร็จเลย เบิกบานใจบาลีว่า
0: ปราโมท
3: จากนั้นก็อิ่มเอิบบาลีว่า
0: ปีติ
3: จากนั้นก็สงบบาลีว่า
0: ปัสสัทธิ
3: จากนั้นก็มีความสบายกายสบายใจบาลีว่า
0: สุ
3: จากตรงนี้แหละฮะจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะนั้นใครก็ตามที่บวชก็ไม่มีความสุขศึกก็ไม่มีความสุขคือคนโง่แล้วจิตคุณจะตั้งมั่นได้ไงคุณไม่มีความสุขไงคุณก็เป็นโรคซึมเศร้าคุณก็เป็นโรคบ้าบอคอแตกคุณก็เป็นโรควุ่นวายอยู่ที่ไหนก็กวนเมืองอยู่ไหนก็วุ่นวายแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสบายคือสุขกายสุขใจเนี่ยจิตคุณจะเป็นสมาธิได้ง่ายมากแล้วพอจิตคุณเป็นสมาธิคุณจะเห็นอะไรตามจริงเพราะนั้นคนที่มันยังเห็นอะไรไม่ตามจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เพ่งโทษคนอื่นเดี๋ยวมันก็คิดร้ายกับคนอื่นเดี๋ยวมันก็ไม่ไว้ใจคนนี้เดี๋ยวมันก็โกรธคนนั้นเดี๋ยวมันก็ผูกกอดคนนี้แล้วมันก็หงุดหงิดกับอันเนี้ยเหมือนคนโง่รู้ตัวว่าโง่แล้วต้องอยู่แบบคนโง่แล้วก็พยายามอยู่ใกล้บัณฑิตนะแล้วบัณฑิตเขาไม่อยากคบคนอย่างเราหรอกเราต้องทำตัวให้เขาเอ็นดูไปรับใช้บัณฑิตอาจารย์หนูก็พยายามไปรับใช้แต่ว่ามันคนมันเยอะก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราเห็นปัญหานี่เราต้องช่วยกันสร้างบัณฑิตใช่ไม่ใช่บัณฑิตถูกรุมอ่ะจริงไม่จริงทุกวันเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายถูกรุมนะฮะถูกรุมมีคนเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยสมัยหลวงปู่ล่าตาทิพย์เนี่ยเนี่ยพระภิกษุมาเยี่ยมอาจารย์แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อตีสี่มันมานั่งรอกันละเต็มเลยมันจะรอถวายข้าวหลวงปู่มันมาก่อนเลยมันมาแซงมันมาจองคิวไงอยู่ข้างหน้าเลยกูถวายเสร็จแล้วกูจะได้รีบไปทำงานของกูอย่างเงี้ยได้ไหมบอกตีสี่เนี่ยส่องดูกระจกแล้วโอ้มันรอเขาไปแถวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันสร้างบัณฑิตเถิดเนาะเอ้าอาจารย์ไม่เข้าเรื่องสักทีนะอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องว่าทำสมาธิไปเพื่ออะไรแสดงว่าอาจารย์ยังไงอ่ะก็หมายความว่าคนที่รักษาศีลมันหน้ามืดแล้วล่ะนะอาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องศีลหนูอ่ะศีลหนูสบายอยู่แล้วแต่ตอนนี้สมาธิหนูมันบ่ได้มันทำสมาธิบ่ได้เนี่ยไอคนเนี้ยมาคุยกับอาจารย์เรื่องนี้คืออะไรคุณต้องรู้ว่าคุณจะทำสมาธิไปเพื่ออะไรก่อนเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไม่ใช่ไปถามว่าทำอะไรเธอหัดขับรถขับรถแล้วเธอจะขับไปไหนบ่ฮู้เอ้าแล้วขับรถแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรบ่ฮู้เพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรก่อนเอาดูเราทำสมาธิเราจะทำไปเพื่อให้ได้ประโยชน์4อย่างคุณเอาไหนก็ได้1เพื่อให้ได้ความสุขอาจารย์แล้วจะฝึกยังไงเข้าฌานเอาไหมนะคุณอยากจะทำสมาธิเพื่อความสุขคุณเพ่งอย่างเดียวเลยเข้าฌานไปอันนี้แค่เป้ากระจอกนะเป้าสุขอย่างเดียวอ้าว2ทำสมาธิเพื่อให้มีความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งเรียกว่าภาษาบาลีว่าญาณทัศนะอาจารย์แล้วฝึกยังไงเพ่งแสงสว่างต้องมีครูเนี่ยต้องไปหาครูแล้วก็ฝึกเพ่งแสงสว่างเพื่อให้เกิดญาณทัศนะเองจะรู้เองจะเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเข้าใจไหมและเองอย่าลืมนะพอเองวิเศษขึ้นมาแล้วเองระวังตัวให้ดีเองจะโดนลาบสักการะลุมหัวเองอีกเข้าใจไหมอยากได้ญาณทัศนะไปเพ่งแสงสว่างกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างสว่างทั้งกลางวันเอ้ยกลางคืนลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างอยากเห็นอะไรเห็นเบิร์ดเห็นไกลๆเห็นอะไรเงี้ยรู้หมดเห็นหมดญาณทัศนะเพ่งแสงสว่างไปเราฝึกยังไงอาจารย์ไปเรียนรายละเอียดจากครูที่สอนเรื่องนี้3ฝึกสมาธิเพื่อให้รู้ชัดอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามเป็นจริงเพื่อสติสัมปชัญญะเข้าใจไหมเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดการนึกถึงความจริงตึงเลยคือไม่ใช่มาไม่เขาเรียกสติเกิดจริงๆเลยคือนึกถึงจริงๆเลยเธอเข้าใจภาพไหมตอนนี้พระอาจารย์ให้เธอนึกถึงสิ่งหนึ่งพวกเราพากันนึกถึงนะช่วยมีสตินึกถึงผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อปงปงนึกออกไหม
4: ไม่ออกค่ะ
3: อะไรอาจารย์หนูเกิดมาหนูไม่เคยได้ยินชื่อปงปงเนี่ยอ๋อปงปงนี่คืออาจารย์อธิบายไปรสชาติเป็นอย่างนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้พวกเธอก็โอ้ยยากอาจารย์ฉันท่องเดี๋ยวนี้1 2 3 4เธอก็ต้องท่องปงปงสีเขียวปงปงแก่นต่อมะนาวปงปงบะเปียวแต่ปงปงหวานเจี๊ยบ เธอก็ท่องแล้วเธอก็เบื่อหน่ายไหมเพราะเธอไม่เคยเจอมันไงพอเจอหน้าเธอจังหวะเธอนึกถึงปงป้องออกไหมเธอบอกเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวลืมแต่ถ้าฉันเอาไอ้ลูกปงป้องนั่นมาให้เธอเจอเลยอย่างเงี้ยเป็นไงเธอสติเธอจะเกิดเลยไหมเข้าใจไหมฮะเนี่ยสติมันคือมันนึกแล้วถึงเลยไงคือไอ้ลูกปงป้องนี่อยู่ในมือเธอเลยแล้วเธอก็มีดปาดแล้วคว้าใส่ปากกินตอนนี้สติมันเกิดเลยไหมคะว่าปงป้องหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่ไม่ต้องมานั่งจินตนาการเพราะนั้นสติคือตัวนี้สติคือตัวที่ถึงจึกเลยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะสติไม่ใช่ไปจินวิปัสสนึกแต่สติคือการนึกแล้วถึงเจอตัวนั้นเลยวิธีฝึกทำยังไงอาจารย์สมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะวิธีฝึกคือเวทนาเกิดขึ้นรู้ชัดว่าเป็นเวทนานี่สติเกิดละคือเวทนามันเกิดจริงๆไงโอ้สุขเกิดจริงๆสุขในฌานเกิดจริงๆแล้วก็เข้าได้สัมผัสจริงๆใช่ไม่ใช่

มีแต่ปิติสุขอย่างนี้เขาเรียกว่าสติที่นึกถึงสุขในฌานเนี่ยชัดเจนไหมคะชัดเจนอาจารย์แล้วในสติปัฏฐาน4มันอยู่ในหมวดไหนหมวดธรรมเข้าใจไหมแล้วกำลังอยู่ในหมวดธรรมคือหมวดเวทนาที่ปรากฏมาในรูปของฌานเข้าใจหรือยังแล้วเราเห็นธรรมคืออะไรเราเห็นธรรมคือมรรค8ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยว่าเมื่อเราทำมาถูกต้องเนี่ยธรรมก็ปรากฏที่ใจอย่างนี้เข้าใจไหมโอ้สุขในฌานเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไปติดที่เรื่องสุขเข้าใจไหมแต่เรากำลังดูธรรมอันนี้คือคนที่เห็นธรรมแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าถึงธรรมดูเวทนาเข้าใจไหมฮะก็จะรู้ว่าโอ้เวทนานี่มันเป็นธรรมอารมณ์เกิดสติเกิดการระลึกรู้เวทนาชัดเจนอย่างนี้อาจารย์แล้วคนไม่มีสติมันจะเป็นยังไงอ๋อคนไม่มีสติเหรอพอทุกเกิดก็เป็นกูเจ็บเข้าใจไหมฮะพอทุกอะละนั่งสมาธิคราวนี้เจ็บเข่ามันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรอย่าประลับประเลืออะไรคือคิดไปในเรื่องเป็นตัวตนแต่ไม่เห็นเป็นเพียงเวทนาทุกกายไม่เห็นเอาต่อไปพอสุขก็เป็นไงคะพอสุขในฌานแล้วไม่รู้ไม่เคยฝึกไม่มีความรู้พอเข้าไปปุ๊บโอ้ไอ้ยังมั่วมั่นจะอีกเกิดราคะราคานุสัยเกิดสลับไปสลับมาเข้าใจไหมฮะเออแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ฝึกสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะเนี่ยพอเวทนาเกิดขึ้นรู้จักเวทนาชัดพอเวทนาตั้งอยู่เห็นเวทนาชัดเห็นอะไรอาจารย์เห็นภัยของเวทนาเวทนาเกิดขึ้นรู้เวทนาตั้งอยู่เห็นภัยเวทนาดับไปก็เห็นคือเห็นความเกิดเห็นความดับและเห็นความเป็นภัยตรงกลางมันเป็นภัยยังไงอาจารย์อ่ะเธอดูผู้หญิงคนหนึ่งเกิดสุขเวทนาในสมาธิเกิดสุขเวทนาในสมาธิแล้วตั้งอยู่คือสุขนั้นตั้งอยู่นะฮะตั้งอยู่แล้วเขาก็เลยทนนั่งอยู่อย่างนั้นเพราะมันตั้งอยู่แล้วเขาก็หลงไปในขณะที่มันตั้งอยู่นั่นน่ะเขาก็หลงไปว่าเขาบรรลุแล้วเขาอะไรแล้วเนี่ยเป็นภัยไหมคะเป็นภัยเข้าใจไหมฮะอีกภัยหนึ่งก็คือในขณะที่สมาธิในขณะที่เวทนาตั้งอยู่เนี่ยเป็นภัยก็คือว่าทุกตั้งอยู่นานๆนี่เป็นภัยไหมปวดเข่าเกิดขึ้นปวดเข่าตั้งอยู่ปวดเข่าดับไปพวกเราชอบตอนไหนอะชอบตอนดับปวดเข่าเกิดขึ้นอ๋อไอ้ตายแล้วไปทำยังไงให้ปวดเข่าเนี่ยปวดเข่าตั้งอยู่เห็นภัยไหมคะเห็นภัยเลยเข้าใจหรือยังโอ้มันทำไมมันไม่หายเนี่ยมันต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเห็นความตั้งอยู่แห่งเวทนาสันเป็นภัยเข้าใจไหมอ้าวอันนี้ทุกในแง่สุขล่ะถ้าเราเจอเพื่อนแล้วเราก็หัวเราะอย่างมีความสุขแล้วก็หัวเราะต่อเนื่องตั้งอยู่อ่ะเป็นภัยไหมเขาจับเราไปส่งสวนปุ๋งไหมเออเพื่อเขาก็บอกว่าทำไมเธอไม่หยุดหัวเราะเราบอกมันตั้งอยู่เธอมันตั้งอยู่ฉันมีความสุขและความสุขมันตั้งอยู่ฉันขอไข้หัวต่อเนื่องเด้อแล้วก็หัวเราะเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นบ้าอย่างเงี้ยเพราะนั้นความตั้งอยู่ของเวทนาเป็นภัยเอาคนบางคนอุเบกขาตั้งอยู่เฉยเกินเป็นภัยไหมคะเฉยเฉยไปหมดทำไมเธอเฉยขนาดนั้นมันชาไปละฮะเธอนั่งนานเกินไปใช่ไหมใช่ชาไปละเฮ้ยอันตรายนะเดี๋ยวเธอจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะบ้าเป็นยังชาไปละชาไปละเราก็บอกปะเราก็คลายบอกเธอคลายสมาธิเนี่ยดูเธอหน้ามีอย่ามัวแต่มาตั้งอยู่กับเฉยเนี่ยพอเราไปเขย่าเขาเนี่ยแล้วเขาก็นึกว่าเขากำลังใกล้บรรลุมรรคผลเข้าใจไหมเขาเฉยชาเฉยแล้วก็บอกอุ้ยใกล้ละใกล้ละกระเด้วมันจะมาล่วงละหันตะโพละเนี่ยแล้วเราก็อะไรเราไปยุ่งกับชีวิตเขาอะเราไปเธอเป็นไงเขาตบเราเปี้ยงไหมคะความตั้งอยู่แห่งอุเบกขาบางทีก็เกิดภัยได้ไหมสารพัดอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนโง่นะฮะคือคนไม่โง่เนี่ยอ่านธรรมะสั้นๆนี้จบเลยแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยมันต้องอธิบายลึกมากเลยว่าอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่เป็นภัยเพราะนั้นคนบางคนต้องการให้ถิระสัญญาตั้งอยู่มันเกือบตายมันเป็นภัยนะลูกอย่าไปอยากเจออะไรมันตั้งอยู่เพราะทุกสิ่งที่เกิดแล้วมันดับหมดความเกิดขึ้นแห่งขันธ์5เนี่ยความเกิดขึ้นแห่ง

0: วิชาเป็นความเกิดขึ้นแห่งขันห้ากองทุกข์ลูกเอ้ยลูกเห็นทุกข์เปล่าลูกความดับลงแห่งอวิชาเป็นความดับลงแห่งขันห้ากองทุกข์ลูกเอ้ยลูกจะบ้าให้มันตั้งอยู่ทำไมเราเนี่ยต้องการให้มันตั้งอยู่แล้วเราก็แต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังอยากเป็นคนเก่งเออน่าสังเวชมากเลยกับคนที่ไม่รู้ทุกโทษของลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายน่าสะพึงกลัวมันเป็นสิ่งที่แสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นสิ่งที่หยาบคายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมันเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ความไม่รู้เนี่ยมันก็อยากให้ตั้งอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจงดู3อย่างเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เป็นภัยเวทนาดับไปโอเคภัยดับวิตกเกิดขึ้นวิตกตั้งอยู่เป็นภัยวิตกดับลงโอเคภัยดับสัญญาเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นละสัญญาตั้งอยู่เป็นภัยสัญญาดับไปทุกข์ดับโอเคจบเพราะนั้นดู3ตัวนี้นะฮะคืออะไรคะเวทนาสัญญาวิตกเอาพูดดัง
1: ๆเวทนาสัญญาวิตก
0: ดู3ตัวใช่ไหมตอบ
1: ทีละตัว
0: ดูทีละตัวพี่พูดไว้3ตัวดูได้ทีละตัวเท่านั้นสติต้องระลึกรู้ทีละอย่างเท่านั้นนะดูทีละตัวตัวไหนก็ได้อันนี้เป็นสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะแปลไทยว่าเพื่อนึกถึงความจริงก็มันกำลังเกิดไงมันกำลังเกิดก็สติก็ปักเลยเวทนาเกิดสติในเวทนาก็ปักเลยนะสัญญาเกิดวิตกเกิดนี่สติก็ปักเลยเนี่ยสติเกิดเลยพอสติเกิดปุ๊บสัมปชัญญะตามมาสัมปชัญญะแปลว่าอะไรคะรู้ชัดอย่างถูกต้องในอริยสัจ4นะ3แล้วนะ1สมาธิเพื่อความสุขเล่นฌานไป2สมาธิเพื่อญาณทัศนะไปหาครูบาอาจารย์ที่เพ่งแสงสว่างเป็นอารมณ์3สมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะเวทนาเกิดรู้เวทนาตั้งอยู่รู้เวทนาดับไปรู้สัญญาเกิดรู้สัญญาตั้งอยู่รู้สัญญาดับไปรู้วิตกเกิดรู้วิตกตั้งอยู่รู้วิตกดับไปรู้ในขณะที่ตั้งอยู่นั้นรู้ว่ามันเป็นภัยอันตรายใหญ่หลวงนี่คือสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะอันที่3สมาธิเพื่อสิ้นอาสวะสมาธิอันที่4สมาธิเพื่อสิ้นอาสวะคือรู้จักขันธ์5แต่ละขันธ์เกิดขึ้นอย่างไรแล้วดับไปยังไงดูเกิดดูดับไปเลยเข้าใจไหมคะดูเกิดดูดับไปเลยนะสรุปแล้วเป็นเรื่องยากอ้าวอาจารย์จะมาสอนเรื่องอะไรวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องเราทำสมาธิไปเพื่ออะไรลูกเอ้ยอาจารย์เอาคำตอบมาจากพระไตรปิฎกแต่ไม่ต้องให้อาจารย์มาอ้างเล่มที่เท่านั้นข้อที่เท่านี้แต่อาจารย์ค้นคว้ามาแล้ววันนี้พูดธรรมะสรุปรวบยอดเพื่อบูชาคุณหลวงปู่แต่รับรองได้ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดเอาเองอาจารย์ไปค้นคว้าไปศึกษาไปอ่านมาเจอแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบทำสมาธิเข้าใจไหมเข้าใจไม่ใช่สอนทุกคนถ้าเธอไม่ถนัดเรื่องสมาธิไปเป็นยังขอให้เธอมีศีลกุศลศีลเดี๋ยวเธอก็บรรลุเองเข้าใจไหมขอให้เธอมีกุศลศีลขอให้เธอปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เธอก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบสมาธิเก่งสมาธิพุทธเจ้าสอนเธอบอกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงภาวนาสมาธิเถิดภาวิตาเธอจงทำสมาธิให้มากเถิดพหุลีกตาเนี่ยสั่งเลยเออเธอชอบสมาธิใช่ไหมโอ้ทำมากๆเลยลูกภาวนามากๆแล้วก็ทำให้มากเลยนะลูกนะเสร็จแล้วพระเจ้าก็สรุปว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้และเห็นตามเป็นจริงยะถาภูตังประชานาตินะจะรู้และเห็นตามเป็นจริงจากนั้นพระเจ้าก็กลัวพวกเราจะหลงประเด็นว่าทำสมาธิแล้วเห็นอะไรเห็นแสงสว่างใช่ไหมเห็นเทวดาเดินมาใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ถ้าเธอทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้เห็นตามเป็นจริงคืออะไรคำตอบเดียวอริยสัจ4จบอาจารย์อันนี้อยู่ไหนสังยุตตนิกายมหาวรวรรคเล่มที่31ถ้าจำไม่ผิดข้อที่1654นะถ้าจำไม่ผิดแต่ไปลองดูกันแถวๆเนี่ยนะข้อที่พันกว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิภาวนาให้มากทำให้มากภาวนาบ่อยๆภาวนามากๆเมื่อเธอมีจิตตั้งมั่นแล้วเธอจะรู้เห็นตามเป็นจริงคือเธอจะรู้เห็นอริยสัจ4สรุปเราทำสมาธิไปเพื่ออะไรคะเพื่อปัญญารู้ชัดอริยสัจ4เข้าใจไหมเข้าใจ พราะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งจนก้นด้านมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาหาอาจารย์ถึงวัดแล้วมาเล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยพยายามนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งจนก้นเน่าใช่ไหมจำได้ไหมก้นเป็นแผลหวะเลยโอ้ผู้เจ้าก็ไม่ได้สั่งให้นั่งนั่งนั่งขนาดนั้นแต่สั่งให้ทำสมาธิเพื่อปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่อาจารย์แล้วเราจะรู้อริยสัจสี่ได้ยังไงอ้าวบางคนฟังแล้วรู้แจ้งเลยมีไหมมีเขาเรียกว่าวิมุตตายตนะห้าฟังแล้วก็บรรลุเลยฟังอริยสัจสี่แล้วบรรลุเลยแต่บางคนก็ฟังแล้วไม่บรรลุไปเรียนอริยสัจสี่แล้วไปแสดงเรื่องอริยสัจสี่ขณะที่แสดงก็บรรลุไปเลยเออบางคนก็ไม่บรรลุตอนฟังไม่บรรลุตอนแสดงแต่บรรลุตอนสวดอริยสัจสี่แต่บางคนก็ไม่บรรลุทั้ง3อันเนี่ยแต่ไปบรรลุตอนพิจารณาอริยสัจ4แล้วบางคนก็ทำสมาธินิมิตเพื่ออะไรก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4เข้าใจยังนะอ้าวต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสเหมือนเดิมเลยภิกษุทั้งหลายเธอจงภาวนาสมาธิให้มากกระทำให้มากภาวิตาภาอุรีกตาเมื่อเธอภาวนามากทำให้มากแล้วจิตเธอจะตั้งมั่นเมื่อเธอตั้งมั่นแล้วเธอจะรู้เห็นตามจริงรู้เห็นตามจริงอะไรไปเฉลยอยู่ในเล่มที่27มหามกุฏนะฮะถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาสีฟ้าเล่มที่17คือสังยุตตนิกายขันธวรวรรคว่าจะรู้และเห็นตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งทุกข์หรือเหตุเกิดทุกข์แล้วก็จะเห็นความดับลงแห่งทุกข์อันนี้ก็อยู่ในอริยสัจ4มั้ยคะ
1: อยู่
0: ฮะคือในพระสูตรนี้พุทธเจ้าบอกว่าพอเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเธอจะรู้จักอิติรูปังอิติเวทนาอิติสัญญาก็คือรู้อริยสัจข้อที่1คือรู้อ๋อรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณมีคือรู้ทุกข์เข้าใจอย่างรู้ทุกข์จากนั้นอิติรูปัสสะสมุทโยเหตุเกิดรูปคืออะไรเหตุเกิดเวทนาคืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเนี่ยนี่ก็คือรู้อริยสัจข้อที่2เสร็จแล้วก็รู้ความดับลงรูปัสสะอถังคโมเวทนายะอถังคโมเนี่ยรู้ความดับลงของขันธ์5ก็คือรู้ความดับลงแห่งทุกข์เข้าใจมั้ยฮะรู้3อย่างก็คือรู้อริยสัจกี่ข้อเนี่ย3ข้อและในขณะที่เรากำลังรู้อริยสัจ3ข้อนี้เรากำลังอยู่ในอริยสัจข้อที่4เข้าใจมั้ยฮะเรากำลังปฏิบัติตามมรรคได้ถูกต้องเราจึงเห็นแจ้งอริยสัจ3ข้อเพราะนั้นสรุปก็คือรู้แจ้งอริยสัจ4เหมือนเดิมแต่พุทธเจ้าใช้คำพูดที่เปลี่ยนไปใช้คำพูดว่ารู้จักว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุเกิดรูปเป็นอย่างนี้ความดับรูปเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าใช้คำพูดให้มันสำหรับคนไม่ฉลาดก็ใช้คำพูดว่าอ๋อรูปกองทุกข์เป็นอย่างนี้นี่รู้ทุกข์อริยสัจอ๋อเหตุเกิดรูปเหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้รู้ทุกขอริยสัจอ๋อรู้ความดับลงแห่งรูปเป็นอย่างนี้รู้นิโรธะอริยสัจเข้าใจไหมและในขณะที่รู้อริยสัจ3ข้อนั้นน่ะจิตเรากำลังอยู่ในมรรคกำลังภาวนามรรคอยู่กำลังเจริญกุศลอยู่เข้าใจไหมฮะเธอเจริญกุศลไปเขาเรียกว่ากุศลจิตทำไปจนกระทั่งมันเกิดมรรคจิตซึ่งเป็นโลกุตรจิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดของมันมรรคทั้ง8จะทำงานใน1ขณะจิตนั้นมรรคจิตเกิดผลจิตเกิดต่อเลยแต่มรรคจิตไม่ใช่กุศลจิตเพราะนั้นในการที่จะพยายามไปลูกเพียรเจริญกุศลไปเป็นกุศลจิตไม่ใช่มรรคจิตแต่เธอถ้ายังไม่บรรลุมรรคจิตอย่าประมาทถ้าเธอยังไม่ได้โสดาปัตติมรรคจิตปรากฏอย่าประมาทเพราะเธอจะเวียนว่ายแต่เกิดอีกอินฟินิตี้ชาติเข้าใจไหมเธอจะคับแค้นใจอีกหลายล้านหนนะน้ำตาเธอจะหลั่งนองอีกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะคะเอาต่อไป1ทำสมาธิเพื่ออะไรนะคำตอบอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวารวักเนี่ยทำสมาธิเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4จบก็คือเพื่อปัญญาต่อไปที่2ปรากฏอยู่ในขันธวารวรรคก็ทำสมาธิไปเพื่ออะไรเพื่อรู้ขันธ์5เป็นทุกข์รู้ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์5เป็นความเกิดทุกข์รู้ความดับลงแห่งขันธ์5เป็นความดับลงแห่งทุกข์นี่ก็คือรู้อริยสัจเหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะแต่ใช้คำพูดว่าอิติรูปังอิติรูปัสสะสุทโยอิติรูปัสสะอทังคโมอย่างนี้เข้าใจไหมต่อไปคำตอบเฉลยอยู่ที่เล่มที่18คือสลายตนะสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเล่มที่18ถ้าเป็นฉบับมหามงคลก็เล่มที่28นะเอาเมื่อกี้ลืมบอกข้อถ้าเป็นเล่มที่27ของมหามงคลนะข้อที่27จำง่ายนะ27ทับ27เลยเออมหามงคลเนอแต่ถ้ามหาจุฬาเล่มที่17ข้อที่27ต่อไปเล่มที่18สังยุตตนิกายสลายตนะวรรค พระพุทธเจ้าเฉลยคำตอบตั้งคำถามเหมือนเดิมเนี่ยฮะคือตั้งเรื่องขึ้นมาว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงภาวนาสมาธิเยอะๆเธอจงทำสมาธิมากๆภิกษุที่จิตเป็นสมาธิแล้วจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นตามจริงรู้เห็นอะไรตามจริงอย่างเงี้ยพอเล่มที่18มาเฉลยว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นว่าตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยที่เกิดจากการเห็นไม่เที่ยงต่อไปก็รู้อะไรอีก
1: หูไม่เที่ยง
0: เสียงไม่เที่ยงวิญญาณทางหูไม่เที่ยงผัสสะทางหูคือการรับรู้ทางหูก็ไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากการรับรู้ทางหูก็ไม่เที่ยงเนี่ยทำสมาธิเพื่อตรงนี้ฮะอันนี้เหมาะกับใครล่ะคะเหมาะกับคนที่ปัญญาไม่เยอะเหมาะกับคนที่มันพูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันปัญญาน้อยไงทำสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่มันอย่างเจ้าอริยสัจสี่คืออย่างเจ้าอย่างเจ้าปัญญาคืออย่างเจ้าเออไปแล้วเรื่องนี้ใช่ไหมนะท่านเจ้าเราทำสมาธิไปเพื่ออย่างเจ้าทำสมาธิไปเพื่อรู้ว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงโอ้โหโคตรง่ายเลยไหมขอโทษใช้คำพูดหยาบคายง่ายไหมคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยที่มันยุ่งยากสับสนนี่พระเจ้าสอนให้ง่ายแล้วแต่เราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลที่เราไม่ได้ไปกราบต่อหน้าพระพักพระองค์และพระองค์ก็สอนเราเป๊ะๆ เนี่ยมันลำบากตรงนี้ใช่ไหมแต่ฉันไปค้นคว้าไปขนมาให้เธอแล้วเธอยังไม่รู้เรื่องอีกก็จบเอวังวันนี้ฉันทำบุญบูชาคุณหลวงปู่สุดยอดนะเพราะปกติฉันจะต้องเอาพระไตรปิฎกมานั่งกลางนั่งอ่านเพื่อให้พวกเธอมั่นใจว่าฉันพูดตามพระไตรปิฎกแต่วันนี้ใครไม่มั่นใจในฉันไม่ต้องฟังธรรมะเรื่องนี้แต่ถ้าใครมั่นใจว่าฉันไม่ได้เอาอะไรมาพูดเราเองฉันใช้เวลามานานในการเกาะติดสถานการณ์พระพุทธศาสนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอเชื่อฉันเถอะว่าเธอดูตัวเองซะว่าเธอโง่หรือเธอฉลาดเธอปัญญามากหรือเธอปัญญาน้อยถ้าเธอปัญญาไม่มากไม่ต้องอวดดัดจริตเธอก็ยอมอยู่แบบคนไม่ฉลาดนั่นแหละก็คือพอจิตสงบเมื่อไหร่ก็เฝ้าดูตาเตี้ยงกาหูเตี้ยงกาหูดังเตี้ยงกาเธอจะบรรลุธรรมลูกเช่นใจเราอยากได้อะไรบางอย่างนอกแนกนอกแนกนอกแนกนอกแนกนอกแนกเนี่ยนะหลุดไม่ได้มันอยากบวชเป็นภิกษุณีมันอยากบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยมันอยากนอกแนกนอกแนกอยู่เนี่ยบ้ามันเป็นอะไรวะแล้วก็ทำสมาธิเลยแล้วก็ไปดูว่าอะไร 1. ใจไม่เที่ยงวะ 2. ธรรมลมคือความอยากเป็นภิกษุณีนี่ก็ไม่เที่ยงวะ 3.วิญญาณทางใจที่ไปรู้ว่าอยากเป็นภิกษุณีก็ไม่เที่ยงวะ 4. ผัสสะทางใจเนี่ยที่มันต้องอาศัยใจอาศัยธรรมลมอาศัยวิญญาณทางใจเนี่ยก็ไม่เที่ยงวะ 4. ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากธรรมลมนี้ก็ไม่เที่ยงวะเข้าใจไหมฮะถ้าเราได้ขนาดเนี่ยเราจะหลุดเลยแต่ทุกวันนี้เราไม่เคยอ่านออกเราไม่เคยแยกแยะเราแยกไม่ได้ว่านี่คือใจนี่คือธรรมลมนี่คือมโนวิญญาณเราแยกไม่ได้ว่านี่คือผัสสะทางใจนี่คือมโนสัมผัสเท่านั้นเองเราแยกไม่ได้ว่านี่คือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากมโนสัมผัสเท่านั้นเองพอเราแยกไม่ได้เราอยากได้สุขที่เกิดจากการคิดเรื่องนี้เกิดจากการรับรู้เรื่องนี้เราอยากได้สุขเข้าใจไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดเข้าหูเราว่าฉันอนุญาตให้เธอบวชเป็นภิกษุณีพรุ่งนี้เลยนะนี่คือเสียงที่ทำให้เราเกิดสุขใช่ไม่ใช่แล้วก็สาธุเป็นไงมันแค่เสียงเข้าใจหรือว่าธรรมลมด้วย
1: ธรรมลม
0: ป้าท่อเพราะอะไรเพราะพูดภาษาไทยมันมีสัญญาเป็นภาษาไทยไหม
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: ป้าลูกหนูไปบวชภิกษุณีพรุ่งนี้เลยนะลูกเนี่ยเรากำลังอยากบวชภิกษุณีอยู่อาจารย์อนุญาตเราแล้วเนี่ยเราจะแฮปปี้มากเลยใช่ไหมแต่ประโยคถัดมาอาจารย์ก็บอกหลังจากที่เธอบวชเสร็จเธอไปอยู่ที่อื่นนะแล้วเธอไม่ใช่ลูกศิษย์ฉันไม่คบเธออีกต่อไปเพราะเธอประพฤติผิดวินัยตอนนี้สุขหรือทุกข์ล่ะ
1: ถูก
0: ฮะนี่บ่เฮ้ยฮะนี่บ่เฮ้ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะฮะจะเอาสุขวะฮะจะเอาทุกข์บ่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องใจเป็นเพียงบ้านร้างใจเป็นเพียงอายตนะภายในบ้านร้างธรรมารมณ์เป็นเพียงแขกภายนอกเป็นโจรมาปล้นไม่รู้จักมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บไม่รู้จักผัสสะที่กระทบดับกระทบดับใช่ไม่ใช่ผัสสะทางใจก็กระทบดับที่สำคัญผัสสะทางใจต้องเปลี่ยนไปตามผัสสะทางตาทางหูทางจมูกใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตายห่าแล้วโอ้ยอย่ามายุ่งยะยุ่งยะแต่คนที่เข้าไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะแฮปปี้มากเลยอ๋อทำสมาธิไปเพื่อตรงนี้เหรอคะโอเคหนูจะทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจสงบแล้วพอสงบปั๊บก็ไปดูใจไม่เที่ยงโอ้ yes I see I see รู้เลยเห็นเลยนี่ปัญญาเกิดต่อไปธรรมลมไม่เที่ยงอ๋อแน่นอนธรรมลมมันจะเที่ยงได้ไงอืมเอาต่อไปวิญญาณทางใจก็ไม่เที่ยงโอ้ yes I believe ฉันเชื่อยิ่งกว่าเชื่ออีกมโนทางมโนวิญญาณไม่เที่ยงหรอกผัสสะทางใจก็ไม่เที่ยงนะลูกโอเคการรับรู้ทางใจก็เปลี่ยนไปตามการรับรู้ทางตาทางหูแม่นและเจ้ามันบ่เที่ยงเจ้าเวทนาที่เกิดจากการรับรู้ทางใจก็ไม่เที่ยงโว้ยอย่ามาบ้าสุขที่เกิดจากการรู้ทางใจคือทุกวันนี้เราอยากจะรับรู้อะไรทางใจแล้วทำให้เราเป็นสุขเราจึงยอมดื้อเราจึงยอมเดินตามก้นใครบางคนเราจึงยอมทำผิดกฎหมายผิดศีลเราจึงยอมบ้าแบกผ้าแบกผ่อนหนีตามผู้ชายเราจึงบ้าไปสำนักโน้นเสร็จไปสำนักนี้ไปสำนักโน้นเพราะเราอยากได้สุขเพราะเราไม่รู้ว่าสุขก็บ่เตี้ยงเจ้าเพราะนั้นผู้ที่บรรลุอรหันต์เสร็จเลยเป็นยังไงอ่ะพอบรรลุอรหันต์เสร็จไม่ว่าที่ป่าไม่ว่าในบ้านไม่ว่าที่ต่ำไม่ว่าที่สูงที่ลุ่มที่ดอนพระอรหันต์อยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่น่ารื่นรมหมดแต่อีกคนกิเลสนะปัญญาหยาบเนี่ยมันก็เหมือนหมาขี้เลื้อนนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขแล้วมันก็โทษที่ไม่ดีกูต้องย้ายสำนักนี้ไปสำนักโน้นไปสำนักโน้นดูให้ดีเถอะเธอจะเจอสุขจริงไหมเข้าใจไหมฮะอยากจะให้พวกเราเจอนิพพานสุขเพราะนิพพานสุขคือสุขจากความสิ้นอยากเมื่อเราสิ้นอยากเราจะพบความสุขที่สุขที่สุดและเป็นสุขที่เที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนมั่นคงน้อมจิตไปสู่นิพพานสุขบ่อยๆว่าสิ้นอยากก็คือนิพพานนะคะเอาล่ะสรุปจบทำสมาธิไปเพื่ออะไรรู้แจ้งอริยสัจ4คำตอบอยู่ในสังยุตติกายมหาวรวรรคทำสมาธิไปรู้จักขันธ์5แต่ละขันธ์ว่ามันเป็นทุกข์เหตุเกิดขันธ์5คือเหตุเกิดทุกข์ความดับลงแห่งขันธ์5คือความดับลงแห่งทุกข์คำตอบอยู่ในสังยุตติกายขันธวรวรรคทำสมาธิไปเพื่อรู้ความไม่เที่ยงของอายตนะอยู่ในสังยุตติกายสรณายตนะวรรคเข้าใจไม่เข้าใจยังมีอีกเวลาหมดแล้วมันมากเกินขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายวันนี้อาจารย์ตั้งใจแสดงธรรมเพื่อบูชาคุณหลวงปู่ผู้เป็นพระอาจารย์ของอาจารย์และท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟังธรรมเพื่อบูชาคุณหลวงปู่พวกเรามาน้อมจิตบุญกุศลทั้งหมดแม้เล็กน้อยแต่เราขอบูชาคุณหลวงปู่ให้หลวงปู่อายุยืน160ปีถ้าเป็นไปได้แต่ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ทำกิจพระศาสนาด้วยความสุขเบิกบานใจขอให้หลวงปู่ได้เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราตราบนานเท่านานอายุวันโนสุขังพลังนิพพานะปัจจโยโหตุ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: เชื่อหรือไม่

ขอเชิญติดตามเรื่องราวรวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลของนายการากินีซึ่งมีนิสัยใจคอน่าคบแม้นว่าชื่อจะน่ารังเกียจก็ตามครั้งพุทธกาลอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อการากินีทั้งสองเป็นสหายร่วมเล่นฝุ่นและเรียนศิลปะวิทยามาด้วยกันตั้งแต่เด็กครั้นเจริญเติบโตแล้วสหายทั้งสองต่างก็มีภรรยาและลูกตามลำดับเมื่อการเวลาล่วงไปนายการากินีประสบความทุกข์กลายเป็นผู้ตกยากอดมื้อกินมื้อเขาคิดถึงเพื่อนคิดว่าเพื่อนเราน่าจะเป็นที่พึ่งให้เราพอเลี้ยงชีวิตได้เข้ามาหาท่านอนาถาบิณฑิกะแล้วเล่าความทุกข์ยากให้ฟังเศรษฐีปลอบใจแล้วให้อยู่ทำการงานให้ค่าตอบแทนพร้อมทั้งให้ที่อยู่ที่กินนายการากินีอยู่อาศัยช่วยเหลือทำกิจการงานต่างๆตอบแทนอุปการะของเพื่อนคนอื่นๆเช่นญาติและทาสกรรมกรของเศรษฐีรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเศรษฐีก็ให้เกียรติให้การต้อนรับและเชื้อเชิญให้ร่วมทำกิจต่างๆเช่นพูดว่าพักก่อนเถอะการากินีนั่งก่อนเถิดการากินีกินข้าวกันเถอะการากินีวันหนึ่งมีมิตรสหายและพวกอมาตย์มายังเรือนของเศรษฐีได้ยินชื่อของเขาแล้วคิดว่าการากินีไม่เป็นมงคลเลยจะทำให้เศรษฐีประสบแต่โชคร้ายเป็นแน่ก็ออกปากเตือนเศรษฐีว่าท่านอย่าเลี้ยงคนชื่อนี้ไว้ในเรือนเลยย้ายความใกล้ชิดเลยเพราะแม้แต่ยักษ์ก็ยังต้องหนีเมื่อได้ยินชื่อนี้เขาเองเป็นคนยากจนตัวท่านเป็นถึงมหาเศรษฐีมีเกียรติยศมากมายท่านจะเลี้ยงคนคนนี้ไว้ทำไมเล่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีฟังคำเตือนแล้วช่วยชี้แจงไปว่าชื่อที่ร้องเรียกกันเป็นเพียงคำร้องเรียกคำที่สมมุติกันขึ้นพวกบัณฑิตไม่ได้ความสำคัญกับชื่อบัณฑิตทั้งหลายไม่ใช่คนประเภทสุตตะมังคลิกะหรือถือมงคลจากการได้ยินเสียงเขาเองเป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่เด็กๆเราคบคนที่นิสัยใจคอไม่ได้คบแต่คนที่มีชื่อไพเราะเท่านั้นหรอกครั้งหนึ่งเศรษฐีมีกิจที่จะต้องเดินทางไปเก็บค่าเช่าที่อันเป็นทรัพย์สมบัติของตนยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลซึ่งต้องอยู่ค้างแรมที่นั่นด้วยเศรษฐีเห็นว่าเพื่อนรักไว้ใจได้จึงตั้งให้เขาเป็นคนดูแลรักษาเรือนระหว่างที่เศรษฐีไม่อยู่เมื่อเศรษฐีเดินทางออกไปกับบริวารจำนวนหนึ่งพวกโจรรู้ข่าวว่าเศรษฐีไม่อยู่บ้านเศรษฐีไปต่างถิ่นหลายวันก็วางแผนจะเข้าปล้นเรือนและถืออาวุธมาซุ่มดูความเคลื่อนไหวของคนในเรือนตอนกลางคืนนายการากินีระแวงไว้ล่วงหน้าแล้วว่าระหว่างที่เพื่อนเราไม่อยู่พวกโจรอาจรู้และเข้าปล้นเรือนได้ตกกลางคืนเขาจึงไม่นอนทำการซุ่มอยู่ในเรือนดูความเคลื่อนไหวของคนภายนอกเรือนก็พบเห็นพวกโจรยกพวกมาล้อมเรือนแล้วเขารีบปลุกและบอกให้คนที่อยู่ในเรือนและนอกเรือนรู้ตัวจากนั้นพวกเขาตีกลองเป่าสังทำให้พวกโจรเข้าใจว่าในเรือนกำลังมีงานมหรสพรื่นเริงพวกโจรจึงคุยกันว่าไหนว่าบ้านเศรษฐีไม่มีใครอยู่ไหนว่าเศรษฐีเดินทางไปบ้านนอกข่าวที่เรารู้มาผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่ว่าที่จริงเศรษฐีมันยังอยู่ในเรือนจึงพากันทิ้งหินไม้เชือกไว้บริเวณนั้นแล้วกลับออกไปรุ่งเช้าคนในเรือนออกมาดูรอบๆเรือนก็พบอุปกรณ์ต่างๆที่พวกโจรทิ้งไว้ก็ตกใจสะดุ้งกลัวคุยกันว่านี่ถ้าเราไม่มีนายการากินีคอยตรวจตราดูแลเรือนพวกโจรคงเข้ามาขนทรัพย์ไปหมดเรือนแล้วพวกเราก็คงถูกพวกมันทุบตีบาดเจ็บล้มตายไปเพื่อนของเศรษฐีคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเป็นมิตรที่เศรษฐีคบไว้ไม่ผิดคนจริงๆความเจริญจึงมีแก่เศรษฐีได้อนาถาบิณฑิกเศรษฐี
กลับมากรุงสาวัตถีเมื่อถึงเรือนแล้วคนในเรือนเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังเศรษฐีฟังแล้วปลาบปลื้มใจประทับใจในตัวเพื่อนกล่าวกับพวกคนในเรือนว่ามีคนบอกให้เราขับไล่มิตรคนนี้ออกไปถ้าเราไล่เข้าไปจริงๆวันนี้เราก็คงไม่เหลือทรัพย์สินอะไรในเรือนแล้วเราบอกแล้วว่าชื่ออะไรก็ไม่สำคัญจิตใจที่คิดทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นสำคัญที่สุดแล้วให้รางวัลแก่นายกาลกินีเป็นทุนทรัพย์เก็บไว้ใช้สอยวันต่อมาท่านเศรษฐีเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามิใช่แต่ในบัดนี้หรอกที่คนชื่อการากินีเป็นมิตรที่ดีช่วยรักษาทรัพย์ในเรือนของเพื่อนแล้วตรัสเล่ากาละกันนิชาดกว่าด้วยคลัง